0: าธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อประชาชน
1: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนสิ่งเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลล์บอร์ดแคส
2: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะถูกส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
1: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
3: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่จะการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยจะเป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำ
1: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECDต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติใน3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือ กิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
6: เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
5: ด้านนายสุภกิจสุทธพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนจึงได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
7: นักลงทุนก็มีความสนใจในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของประโยชน์ร่วม
5: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าการหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
4: สภากลาโหมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
8: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากฐานในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเฉดสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงครามแต่การเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุสระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
0: ทั้งนี้ประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิก้าซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกฤตวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์นักแสดงรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์คอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ28ปีนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านหญิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอินประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของ เยงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียโดยเดี่ยวมือ1วิลคุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกพบชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลก2เกมรวด21-17 21-14จากนั้นชายคู่มือ1พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลเฮราลอสกุลแพ้คู่มือ2ของโลก0-2เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัตอารีแพ้ให้กับอันบีฟาฮาน0-2เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย0-2เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายอินโดนีเซีย1-3คู่เพราะเหรียญทองแดงในรอบ16ปีลดน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงรัตนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยรุ่นสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมและคลีนแอนเจิร์ก119กิโลกรัมรัตนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรสบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติบรรทัดผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22รัชราวุฒิศิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซี่ลุตเซนโก้นักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีต่อจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานเตรียมส่งพีรพลชาวเชียงขวางและธนาคารชัยยาสมบัติไปลุยสุดเลทัวร์เดินลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่น0-3อย่างไรก็ตามทัพช้างศึกหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 น.พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ80%ของพื้นที่

0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น
1: 1นาทีกับกปท.
0: อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติดผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติ

0: พัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอิงกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
2: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาในส่วนของอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและกลุ่มเปราะบางที่เคยเสียสิทธิ์หรือหลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าเรียนหรือสมัครเข้าสู่สถานศึกษาได้อีกครั้งติดตามแนวทางการขอรับสิทธิ์คืนได้จากนายปฏิยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองสัมภาษณ์โดยมารีชัยโยครับ
4: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับท่านปฏิยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีคุณมารีและสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยครับ
4: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับคนไทยนะคะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาในส่วนของทั้งอาชีวศึกษาแล้วก็กรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนอีกครั้งนะคะตรงนี้มีการปรับปรุงครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะท่านคะ
5: คือต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะครับก็เป็นข่าวดีในรอบจริงๆสักประมาณ2เดือนได้เนาะจริงๆหลังจากที่มีการประกาศสิทธิ์ในเรื่องของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับแต่วันนี้แล้วเนี่ยก็เป็นข่าวดีที่กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะได้ทั้งในเรื่องของสิทธิ์สวัสดิการของรัฐแล้วก็ยังรักษาความเป็นผู้เรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปได้นะครับสำหรับการหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงจากเดิมเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเกณฑ์เดิมนั้นเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าผู้ที่มีสถานะเป็นนักเรียนนะครับหรือนักศึกษาเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบกับคนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งและหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องพึ่งในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับซึ่งณวันนั้นเนี่ยเลยทำให้มีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ได้มีการหารือนะครับเข้าคณะรัฐมนตรีในการประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกที่ที่สุดนะครับก็เลยกำหนดให้เราก็จะไม่นำสถานะของผู้เรียน2กลุ่มนะครับมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ครับซึ่งประกอบไปด้วย1คือนักเรียนและนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทนะครับและ2ครับผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครับตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่พูดกันง่ายๆเลยผู้เรียนที่อยู่ในสังกัดของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของกศน.เดิมนะครับซึ่งหมายความว่าข้อ2เนี่ยคือคนที่เป็นวัยทำงานแล้วแต่ว่าก็จะต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับฉะนั้นกล่าวอย่างเข้าใจเลยครับว่า ถ้าท่านใดที่อยู่ใน2กลุ่มนี้ครับก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์เพียงเพราะกลับมาเรียนหรือเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับแต่ยังต้องผ่านเรื่องของคุณสมบัติด้านอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้ทรัพย์สินแล้วก็เงื่อนไขต่างๆตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเราได้คัดกรองได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมได้มากขึ้นแล้วครับ
4: หลักเกณฑ์นี้มันจะเชื่อมโยงกับการทบทวนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในภาพรวมยังไงบ้างนะคะ
5: ก็จริงๆต้องบอกว่าหลักเกณฑ์นี้ก็จะทบทวนโดยหนึ่งเนี่ยครับเราจะต้องคงความเป็นสถานภาพของผู้เรียนให้ได้มากที่สุดซึ่งเราเข้าใจว่าผู้เรียนของประเทศไทยหลายคนเนี่ยจะต้องใช้ติดสวัสดิการตรงนี้ด้วยในการดำรงชีพนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือว่านอกเหนือจากการจะดูแล้วว่าเป็นนักเรียนตามสองข้อสองกลุ่มนี้หรือไม่นั้นก็ต้องดูในเรื่องของเศรษฐานะของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่ามีสิทธิ์หรือเข้าเงื่อนไขในการได้รับสวัสดิการเหล่านี้หรือไม่นะครับแล้วก็เป็นผมคิดว่าก็อาจจะดูเพียงแค่สองขั้นตอนในการประเมินถึงผู้ที่พึงได้รับสิทธิ์ประกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการที่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้กลับมานั้นเป็นประโยชน์อย่างมากผมก็อยากจะเรียนคุณมาลีแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยหลังจากมีข่าวออกมาว่านักเรียนในสังกัดศึกษาธิการหลายคนถูกตัดสิทธิ์นะครับจากเพียงเพราะว่ามีชื่ออยู่ในระบบการเรียนเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยต้องเลือกเลยนะครับว่าจะเลือกการเรียนหรือจะเลือกดำรงชีพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิ์ทั้ง2 อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามเงื่อนไขฉะนั้นผมก็เลยจะบอกเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการให้สิทธิ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลอย่างมากที่สุดครับ
4: ค่ะคนที่เคยหลุดไปนะครั้งนั้นนะคะจะต้องเตรียมตัวรับข่าวนี้ยังไงแล้วก็เราจะสามารถกลับเข้าสู่สถานศึกษาสมัครเรียนใหม่แล้วก็ต้องทำยังไงบ้างนะคะถ้าหลังจากนี้นะคะ
5: จริงๆเท่าที่ทราบนะครับก็คือสำหรับผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์ไปแล้วจะต้องขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะแล้วก็ขอให้ตรวจสอบผลภายในวันที่30กันยายน2569ผ่านช่องทางของโครงการครับซึ่งประกอบไปด้วยเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือ welfare.mof.go.th หรือทางแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งเพื่อเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองอีกครั้งนึงครับว่าภายหลังจากการมีมติของครม.ในเรื่องของการยกเว้นสำหรับผู้ที่เป็นผู้เรียนแล้วนั้นท่านจะได้รับสิทธิ์ตามปกติหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็จะมีผลกับเรื่องของเศรษฐานะของแต่ละบุคคลด้วยครับ
4: อ๋อก็คือภายในสิ้นเดือนนี้เลยใช่ไหมคะที่ต้องดำเนินการนะคะ
5: ใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหากได้รับสิทธิ์ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เคยหากได้รับสิทธิบัตรแล้วก็สวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนแล้วครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์รอบทบทวนแล้วเนี่ยโดยหลักจะไม่ต้องทำ EKYC ใหม่นะครับเพราะว่าตัวของระบบเดิมเนี่ยเขาจะมีข้อมูลของท่านอยู่แล้วนะครับส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนั้นนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำคือท่านต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับหรือทางธนาคารที่กำหนดนะครับโดยทางแบงก์กรุงไทยนะครับจะเปิดให้บริการในเรื่องของการยืนยันจนถึงวันที่12มกราคม2570นะครับส่วนธปส.ออมสินธอส.ก็จะให้บริการถึงวันที่14ตุลาคม2569ครับ
4: การคืนสิทธิ์นี้มีจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
5: การคืนสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับไว้ภายในวันที่31สิงหาคม2569ที่เราได้เคยประกาศไปแล้วนะครับตัวระบบจะนำข้อมูลไปตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ครม.เห็นชอบและจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์นี้ในวันที่30กันยายน2569ครับและผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับ
4: ตรงนี้จำนวนผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปเนี่ยมีเยอะไหมคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มนี้ค่ะ
5: เท่าที่ทราบจากครั้งก่อนก็มีผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปจำนวนนับแสนเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับความกังวลตรงนั้นก็ได้หายไปแล้วเนื่องจากว่าทุกท่านได้รับการปลดล็อกนะครับบนสารภาพของการเป็นผู้เรียนอย่างเรียบร้อยแล้ว
4: ก็หมายความว่าแต่ในส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปก่อนนั้นก็ไม่ต้องกังวลแล้วเนาะว่าเราจะโดนจับไปด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค
5: ่
4: ะ
5: ใช่ครับจริงๆผมแนะนำว่าสำหรับท่านที่ขอยื่น ให้ในเรื่องของการทบทวนสิทธิภายใน31 สิงหาคม2569ก่อนหน้านี้แล้วครับอยากให้ท่านได้ยืนยันสิทธิของท่านอีกครั้งหนึ่งตามช่องทางที่ผมบอกเลยหรืออาจจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าท่านได้รับสิทธิแล้วหรือยังหลังจากที่มีการปรับเกณฑ์ตรงนี้ครับ
4: ค่ะเราคาดหวังกับการดำเนินการปรับปรุงครั้งนี้ไหมคะว่าจะมีส่วนสำคัญต่อการผลักดันให้การคืนความเป็นธรรมแล้วก็คุ้มครองด้านสวัสดิการแก่ผู้เรียนกลุ่มต่างๆอะค่ะ
5: คือต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือสิ่งที่เราทำกันคือเรื่องของการหลักการคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมอยู่ในวันที่หลายคนมาบอกว่าอยากจะขอลาออกจากการเรียนเพื่อยังคงไว้ซึ่งสิทธิบริการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะว่าระบบการศึกษานั้นเป็นระบบที่ช่วยสร้างคนให้กับสังคมฉะนั้นเราไม่อยากให้คนมาเลือกว่าการไม่ได้รับสิทธิ์หรือการไม่ได้รับเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งคนไทยทุกคนเมื่อได้รับสิทธิ์ในการศึกษาก็ควรจะต้องได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดจนจบการศึกษาไปส่วนเรื่องของสิทธินั้นก็เป็นในเรื่องของสิทธิ์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเขาเรียกคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนครับเพราะว่าตัวของสถานการณ์เป็นผู้เรียนจะไม่ควรถูกตีความว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจเสมอไปนะฮะอันนี้ขอเน้นย้ำว่าการเป็นนักเรียนหรือมีความสามารถในการเข้าสู่การศึกษาไม่ได้หมายความว่ามีความสามารถทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้เรียนสกรเองหรือผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทจำนวนมากกำลังทั้งทำงานทั้งเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็กลับมาเรียนเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองฉะนั้นการปรับครั้งนี้จึงมีความหมายครับมากกว่าการคืนบัตรสวัสดิการแต่เป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐจะไม่ลงโทษคนที่ต้องการพัฒนาตนเองและจะไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจผลักคนออกจากระบบการศึกษาครับผมคาดหวังว่าการทำงานของเราการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ของกระทรวงศึกษาธิการนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนต่อจนสำเร็จมีทักษะมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นนะครับซึ่งในระยะยาวแล้วนั้นคือการช่วยให้ประชาชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
4: ค่ะท้ายสุดอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนค่ะผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์นี้กลับมานะคะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ยังไงบ้างค่ะเชิญได้เลยค่ะ
5: ยินดีครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดสิทธิ์ในครั้งที่ผ่านมาครับผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านครับวันนี้รัฐบาลได้แก้ไขหลักเกณฑ์แล้วนะครับเพื่อให้ผู้เรียนไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิ์สวัสดิการของรัฐครับขอให้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้ติดตามผมในวันที่30 กันยายนนี้ครับและดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยตามช่องทางที่กำหนดสำหรับผู้ที่เคยหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบเพราะกังวลว่าจะเสียสิทธิ์ครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการแสดงความเชื่อมั่นอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้กลับมาเข้าสู่ระบบการเรียนอีกครั้งหนึ่งครับท่านสามารถที่จะติดต่อไปยังสถานศึกษาในวันนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษาหรือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ใกล้บ้านท่านได้เลยครับเพราะว่าทุกวันนี้สิทธิ์ของท่านกลับมาแล้วทั้งสิทธิ์ทางสวัสดิการของรัฐและก็สิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาต่อครับเพราะว่าโอกาสทางการศึกษานั้นยังเปิดประตูต้อนรับทุกท่านเสมอครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนมีอาชีพมีอนาคตและก็ที่สำคัญที่สุดครับได้รับสิทธิ์ที่ควรได้รับอย่างเป็นธรรมการเรียนต้องเพิ่มโอกาสและก็จะไม่ใช่ทำให้ใครเสียสิทธิ์อย่างแน่นอนผมขอยืนยันครับ
4: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านตัตยพัฒน์กิติเศรษฐพันธ์เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่มติครม.คืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะ
5: ขอบคุณครับ
4: ค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะกรมการปกครองขับเคลื่อนมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเข้มงวดทั่วประเทศเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและคืนความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: เ าะข่าวเล่าประเด็น
8: ปัจจุบันปัญหาการครอบครองและการใช้อาวุธปืนผิดกฎหมายในหลายพื้นที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนในสังคมเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมการปกครองยกระดับการจัดระเบียบอาวุธปืนโดยงดการออกใบอนุญาตซื้อปืนหรือใบป.3และใบอนุญาตพกพาหรือใบป.12ไว้ชั่วคราวเพื่อควบคุมปริมาณปืนในระบบในระหว่างรอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนพ.ศ. 2490ฉบับใหม่นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเล่าว่าเมื่อควบคุมจำนวนอาวุธปืนในระบบให้คงที่แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้าตรวจร้านจำหน่ายปืนและสนามยิงปืนทั่วประเทศควบคู่กับการทบทวนใบอนุญาตให้มีและใช้หรือใบป.4เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ครอบครองหลังนำใบป.3มาขึ้นทะเบียนพร้อมเน้นย้ำว่าต้องเก็บรักษาอาวุธปืนไว้เฉพาะภายในเคหสถานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นตลอดจนเตรียมออกพระราชกำหนดเรียกตรวจตัวบุคคลอาวุธปืนและเอกสารใบอนุญาตทั้งหมดเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ใหม
9: ่เมื่อมีใบอนุญาตใบป.3แล้วจะต้องไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตป.4คือมีและใช้ก็จะต้องจำกัดอยู่เฉพาะในเคหสถานที่ขออนุญาตเท่านั้นเมื่อเราดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นหมดแล้วก็จะทำให้สามารถควบคุมอาวุธปืนจำนวนที่แน่ชัดได้ขั้นตอนต่อไปเราจะออกเป็นพระราชกำหนดให้มีการตรวจสอบอาวุธปืนให้ถูกต้องตรงกัน1บุคคลที่รับใบอนุญาตจะต้องมีใบอนุญาตอาวุธปืนตัวอาวุธปืนต้องมาเก็บอัตลักษณ์ใหม่หมดเพื่อเราจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตที่เราออกไปเกือบ80ปีวันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ถูกต้องตามที่เราออกหรือไม่ทางรัฐบาลเองก็หวังอย่างยิ่งว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการตรงนี้ไม่น่าจะเกินประมาณ6เดือนก็จะเสร็จสิ้นนะครับ
8: นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้วกรมการปกครองยังดำเนินมาตรการเชิงรุกในระดับพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชนตั้งจุดตรวจและด่านชุมชนกว่า 64,000 จุดทั่วประเทศซึ่งผลการปฏิบัติการสามารถยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายได้แล้วกว่า290กระบอกกระสุนปืนอีกกว่า 20,000 นัดรวมถึงยาเสพติดอีกจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปฏิบัติการนี้ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
9: มาตรการที่เร่งด่วนที่เราดำเนินการกันอยู่ทุกพื้นที่ประเทศไทยก็คือการตั้งจุดตรวจหรือด่านชุมชนในทุกพื้นที่ของหมู่บ้าน 64,000 กว่าจุดเราสามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้ถึง293กระบอกเครื่องกระสุนปืนอีก 20,000 กว่านัดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการจำกัดปริมาณทั้งกระสุนปืนจำนวนอาวุธปืนต่างๆที่เอาออกมานอกเคหสถานที่ได้รับอนุญาตหรือทั้งอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถตรวจยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าได้ถึง13ล้านเม็ดขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแจ้งเบาะแสครับพวกเราก็จะได้ดำเนินการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากๆยิ่งขึ้น
8: การปรับปรุงมาตรการควบคุมอาวุธปืนในครั้งนี้ดำเนินการควบคู่กันทั้งการปรับกฎหมายให้ยืดหยุ่นรัดกุมทันสมัยพร้อมไปกับการปราบปรามเชิงรุกในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นปืนผิดกฎหมายขณะเดียวกันยังเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับใหม่ทางเว็บไซต์ law.go.th ถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้การปรับแก้กฎหมายเป็นไปอย่างรัดกุมรอบคอบนำไปสู่การสร้างสังคมให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าสร้างเครือข่ายชุมชนเมืองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมให้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อกลายเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดในยุคดิจิทัลรับฟังจากรายงานค่ะ
10: ในยุคที่สมาร์ทโฟนอยู่ในมือของทุกคนข้อมูลข่าวสารสามารถส่งต่อถึงกันทั่วโลกได้ในเวลาไม่ถึง10วินาทีความรวดเร็วนี้เปิดช่องว่างให้ข่าวปลอมหรือเฟกนิวแพร่กระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพข่าวปลอมบางเรื่องทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินบางเรื่องสร้างความแตกแยกในครอบครัวหรือเปลี่ยนความเชื่อให้ผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมครั้งที่4โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย หรือ AFNC นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าเพื่อเป้าหมายใหญ่ของโครงการนี้คือการสร้างพลเมืองดิจิทัลที่ตื่นรู้ปั้นบุคลากรภาครัฐและประชาชนให้เป็นโซ่ข้อกลางนำทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปส่งต่อให้คนในชุมชนให้สามารถรับมือกับกลโกงของมิจฉาชีพที่มักแฝงมากับนโยบายรัฐโดยเฉพาะการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐพร้อมยืนยันชัดเจนรัฐบาลไม่มีนโยบายให้หน่วยงานราชการใดส่งข้อความ SMS แนบลิงก์ไปให้ประชาชนโดยเด็ดขาด
11: นับตั้งแต่มีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะคะรัฐบาลประกาศชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐบาลทุกแห่งจะไม่มีการส่ง SMS ที่มีลิงก์เข้าไปให้กับพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาดลิงก์ประเภทกดเข้าไปได้ต่างๆค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างท่านรองอยู่ตรงนี้เรื่องไฟฟ้าท่านจะเจอบ่อยมากค่ะ SMS บอกว่าเดี๋ยวมิเตอร์ไฟจะโดนตัดเดี๋ยวจะมีคนมาเปลี่ยนจะมีเจ้าที่มาหาแล้วก็ส่งลิงก์แนบมาด้วยแล้วบอกว่าให้เรากดเข้าไปนี่แหละค่ะนี่คือสิ่งที่เจอเยอะที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันได้คือรัฐบาลได้ประกาศไปกับทุกหน่วยงานแล้วนะคะว่าจะไม่มีหน่วยงานไหนก็ตามแต่ส่ง SMS แล้วมีลิงก์แนบไปกับท่าน
10: ด้านนางสาวพิยดาสุดกังวานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าศูนย์ AFNC ได้เฝ้าระวังข่าวปลอมอย่างเข้มข้นในกลุ่ม6หลักได้แก่ภัยออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยพิบัติเศรษฐกิจสุขภาพและนโยบายรัฐบาลซึ่งผลจากการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการที่ประชาชนเริ่มมีทักษะความเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นส่งผลให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตัวเลขความเสียหายในช่วง6เดือนแรกของปี2569ลดลงกว่าร้อยละ50จากที่เคยมีมูลค่าสูงถึงกว่า 1,600 ล้านบาทลดลงเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
11: โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมมีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์และรับแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารที่นำมาเสนอที่ไม่ถูกต้องนะคะและไปเผยแพร่อยู่ในช่องทางออนไลน์นะคะโดยจะมีการแจ้งเตือนพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะคะตรวจสอบแล้วไปอยู่บนโซเชียลให้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบนะคะโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักข่าว3ข่าวนะคะก็คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับภัยออนไลน์เตือนภัยพิบัตินะคะข่าวด้านเศรษฐกิจนะคะกลุ่มด้านสุขภาพอนามัยนะคะข่าวด้านนโยบายรัฐบาลนะคะแล้วก็พวกอาชญากรรมออนไลน์เป็นต้นนะคะ
10: ทั้งนี้เทคโนโลยีและกฎหมายอาจเป็นเครื่องมือในการปราบปรามแต่การรู้เท่าทันสื่อของประชาชนคือด่านประการสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดและทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดยั้งข่าวปลอมได้ด้วยปลายนิ้วของเราเองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ปิดท้ายที่สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียยังวิกฤตโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1.2 ล้านไร่ในช่วง7เดือนแรกของปีนี้เป็นผลมาจากภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียหลายล้านคนท่ามกลางปฏิบัติการดับไฟป่าที่เป็นไปอย่างยากลำบากติดตามจากรายงานค่ะ
12: สถานการณ์ไฟป่าบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียกว่า5ล้านคนและมีประชาชนป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสูงถึง 150,000 คนนอกจากนี้ความรุนแรงของมลพิษทางอากาศยังส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ประสบไฟป่าประกาศปิดการเรียนการสอนรวมถึงงดกิจกรรมกลางแจ้งเป็นการชั่วคราวสาเหตุของการเกิดไฟป่าที่รุนแรงในปีนี้พบว่ามีการลักลอบเผาพื้นที่ป่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งอินโดนีเซียถือเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้อินโดนีเซียยังเผชิญภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งทำให้ไฟป่าทวีความรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วปัญหาไฟป่าเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียที่ต้องเผชิญมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนกลายเป็นปัญหาสภาพแวดล้อมระดับภูมิภาคแม้ว่าทางการอินโดนีเซียจะเร่งดับไฟป่าด้วยการประจำการเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนดับเพลิงรวมถึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจทหารมากกว่า 80,000 นายและอาสาสมัครดับไฟป่าอีก 10,000 คนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ประสบไฟป่า ขณะที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของอินโดนีเซียระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่นับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ69เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2562ซึ่งเป็นปีที่เผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากนี้ปัญหาไฟป่าไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแต่ไฟป่าเหล่านี้ยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้นและยังส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงยิ่งขึ้นในรอบถัดไปทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย138คนที่เชื่อว่าก่อเหตุเผาที่ดินประมาณ200จุดทั่วประเทศและคาดการว่าจำนวนผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการเกิดไฟป่าต่อไปขณะที่กฎหมายของอินโดนีเซียระบุว่าผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานวางเพลิงจะถูกโทษ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สาระความรู้จากทุกสารทิศเพื่อพัฒนาความรู้สู่โลกกว้างในรายการก้าวไกลในโลกกว้าง

ำหรับการเดินทางของรายการก้าวไกลในโลกกว้างในวันนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับกับเรื่องราวที่นำเสนอกับสาระน่ารู้ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับและเช่นเดียวกันสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนวุฒิเขียวประดิษฐ์ครับสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ

านผู้ฟังคะอาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ในปัจจุบันมีอาหารอันตรายที่ไม่ปลอดภัยต่อร่างกายอยู่เป็นจำนวนมากจากข้อมูลของทีมคอนเทนต์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสพบว่ามีเมนูโปรดของใครหลายคนถูกจัดเป็นอาหารอันตรายอย่างน้อยๆ10ชนิดได้แก่อันดับ10 Potato Chipsอาหารขบเคี้ยวยามว่างโดยน้ำมันที่ใช้ในการทอดโปเตโต้ชิพแต่ละครั้งจะเกิดการออกซิไดซ์และทอดกันที่อุณหภูมิสูงทำให้สารอะคริลามายด์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและทำลายประสาทอันดับ9โดนัทโดยเฉลี่ยแล้วจะให้พลังงานประมาณ300แคลอรี่ในโดนัท1ชิ้นมีแป้งคาร์โบไฮเดรตอยู่มากกว่า 50% ของที่แนะนำให้บริโภคต่อวันต่อครั้งมีเกลือโซเดียมอยู่สูงมากทำให้ร่างกายขาดน้ำและยังเป็นสาเหตุทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่นอันดับ8ไอศกรีมมีไขมันอยู่สูงมากเกินกว่า 50% ของไขมันที่แนะนำให้บริโภคต่อวันต่อครั้งมีคาร์โบไฮเดรตอยู่มากเกือบ 40% ของคาร์โบไฮเดรตที่แนะนำให้บริโภคต่อวันต่อครั้งมีน้ำตาลอยู่มากทำให้มีความกระหายน้ำมากยิ่งขึ้นเป็นสาเหตุทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่นและยังช่วยเพิ่มพูนคอเลสเตอรอลทำให้เลือดแดงใหญ่อุดตันซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคมะเร็งอันดับ7ชิ้นไก่ทอดเนื้อนุ่มไร้กระดูกเป็นเมนูที่ทำมาจากชิ้นส่วนของไก่ที่ไม่ใช้แล้วการรับประทานต่อครั้งโดยทั่วไปจะใช้พลังงานประมาณ340แคลอรี่ 50% เป็นไขมันมีแป้งขนมปังผสมอยู่มากจึงมีคาร์โบไฮเดรตอยู่สูงมีการเติมสารปรุงรส MSG ทำให้ปวดศีรษะและเกิดอาการแพ้อันดับ6น้ำอัดลมสารตัวสำคัญที่มีอยู่ในน้ำอัดลมคือกรดกำมะถันซึ่งมีความเป็นกรดสูงมากพอที่จะละลายตะปูได้ภายใน4วันกรดที่สะสมอยู่ในร่างกายทำให้ยากที่จะทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้เป็นสาเหตุให้เกิดโรคกระดูกพรุนขณะที่สีที่ใช้เติมในน้ำอัดลมยังเป็นสารก่อมะเร็งด้วยอันดับ5พิซซ่าพิซซ่าประกอบด้วยอาหารที่มาจากการตัดแต่งพันธุกรรม5ชนิดคือ 1. เนยแท้เพียง 10%2. แป้งที่ผ่านการปรุงแต่งให้ขาวที่ได้ทำการฟอกสีทำให้วิตามินและเกลือแร่ออกไปแล้วแต่ได้ทำการเติมเกลือแร่สังเคราะห์ตามจำนวนโมเลกุลที่เคยมีอยู่เข้าไปใหม่ 3. ซอสมะเขือเทศทำด้วยสารคล้ายมะเขือเทศที่สร้างยาฆ่าแมลงของมันขึ้นเองได้ในร่างกายของท่าน 4. แป้งสาลีชนิดที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม 5. มีน้ำมันฝ้ายประกอบอยู่โดยฝ้ายไม่ได้จัดเป็นพืชจำพวกอาหารและผ่านการสเปรย์ด้วยยาฆ่าแมลงที่ชาวไร่ใช้อันดับที่4คุกกี้ที่เด่นชัดมากคือสัดส่วนของน้ำตาลที่มีอยู่ถึง23กรัมเลยทีเดียวซึ่งอาหารในประเภทที่มีน้ำตาลปริมาณสูงเช่นนี้จะทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่นและเกิดริ้วรอยได้อันดับ3เฟรนช์ฟรายมันฝรั่งทอดเป็นอาหารที่มีความเป็นพิษสูงการทอดเฟรนช์ฟรายจะทอดกันที่อุณหภูมิสูงทำให้มีสารเคมีอะคริลามายด์ออกมาซึ่งรู้กันดีว่าเป็นสารก่อโรคมะเร็งและทำลายประสาทอันดับ2ฮอทดอกในฮอทดอกทั้งหมดใส่สารไนเตรตเพื่อช่วยทำให้เนื้อยึดตัวและช่วยเติมให้ไส้กรอกเต็มโดยสารไนเตรตเป็นสารที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารมะเร็งในเม็ดเลือดเนื้องอกในสมองและมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะนอกจากนี้ถุงหลอดที่ใช้บรรจุฮอทดอกเป็นสารก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้สูงอันดับ1แฮมเบอร์เกอร์จัดเป็นอาหารประเภทที่มีความเสี่ยงสูงเพราะเวลาที่สูญเสียไประหว่างการรอกระบวนการนำเนื้อมาปรุงทำให้มีแบคทีเรียเกิดขึ้นสูงจึงจำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีสีแดงมาช่วยกำจัดเนื้อที่กำลังจะเน่าเสียทำให้เนื้อแดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวนอกจากนี้แฮมเบอร์เกอร์ทั้งหมดจะใส่สารปรุงรสทำให้เกิดอาการปวดศีรษะอาการแพ้โดย MSG เป็นสารเคมีที่ห้องปฏิบัติการทดลองใช้ช่วยทำให้สัตว์อ้วนขึ้นและท้ายที่สุดก็ทำให้ผู้บริโภคอ้วนขึ้นด้วยค่ะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วคุณผู้ฟังก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารอันตรายเหล่านี้และหันมารับประทานอาหารที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองค่ะ

ขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนบุตรเขียวประดิษฐ์ครับรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกๆวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพกับช่วงเวลาของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนบุตรในช่วงหน้าครับ

0: างแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
1: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
0: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อคันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ้อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งณวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำพ่อนั่นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งไล่ซื้อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ้อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
4: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะพบกับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลนะคะวันนี้นำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าหลายๆคนก็คงอยากจะทราบนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเรื่องอะไรอัปเดตกันบ้างมาที่เรื่องดีๆกันก่อนดีกว่านะคะก็จะเป็นเรื่องของที่ประเทศไทยนะคะก็คว้าอันดับสูงสุดของเอเชียนะคะสำหรับการเป็นจุดหมายปลายทางทางทะเลค่ะปี2026นะคะเป็นท็อป5ของโลกเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้ค่ะนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยข่าวดีว่าประเทศไทยสร้างความโดดเด่นบนเวทีท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งค่ะด้วยการครองอันดับ1ของเอเชียด้านจุดหมายปลายทางชายหาดประจำปี2026พร้อมก้าวขึ้นสู่อันดับ5ของโลกนะคะจากการจัดอันดับนะคะ Top 50 Beach ค่ะ Travel Destination in the World for 2026ค่ะโดย Travel and Tour World นะคะหรือว่า TTW ค่ะสื่อท่องเที่ยวชื่อดังนะคะโดยสะท้อนเสน่ห์นะคะของทะเลไทยที่ยังคงได้รับความสนใจจากนักเดินทางทั่วโลกเลยค่ะทั้งน้ำทะเลสีฟ้านะคะแล้วก็หาดทรายที่สวยงามหมู่เกาะเขตร้อนแล้วก็ภูมิประเทศนะคะอันเป็นเอกลักษณ์รวมถึงประสบการณ์การเดินทางที่หลากหลายด้วยค่ะตั้งแต่การพักผ่อนริมทะเลดำน้ำไปจนถึงการสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นในการจัดอันดับฝั่งเอเชียนะคะโดยประเทศไทยค่ะขึ้นนำเหนือประเทศฟิลิปปินส์นะคะมัลดีฟส์อินโดนีเซียและอินเดียขณะที่ประเทศอื่นๆที่ติดอันดับนะคะได้แก่ศรีลังกากัมพูชาจีนและก็เวียดนามค่ะผลการจัดอันดับนะคะครั้งนี้ก็เป็นการตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางทางทะเลระดับโลกรวมไปถึงการสะท้อนถึงความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งที่ตอบโจทย์นักเดินทางได้หลากหลายรูปแบบจากอันดามันสู่อ่าวไทยค่ะทุกเส้นทางนั้นเต็มไปด้วยธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปพร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวออกเดินทางมาค้นพบเสน่ห์ของทะเลไทยด้วยตัวเองนะคะนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จค่ะที่ช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางคุณภาพของภูมิภาคเอเชียทั้งนี้ทาง Travel and Tour World ก็ระบุนะคะว่าจุดหมายปลายทางชายหาดที่ดีที่สุดในโลกไม่ได้มีแค่ความโดดเด่นเพียงเพราะว่าแนวชายฝั่งอันงดงามตระการตาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงประสบการณ์การเดินทางที่ครบถ้วนซึ่งผสานความงดงามของธรรมชาติวัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีชีวิตชีวาความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลการต้อนรับอย่างจริงใจและก็การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเข้าไว้ด้วยกันค่ะจนกลายเป็นการเดินทางที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของนักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะสำหรับ10อันดับแรกนะคะของ Top 50 Beach Travel Destination in the World for 2026นะคะได้แก่อันดับที่1เลยค่ะก็คือกรีซนะคะอันดับที่2ออสเตรเลียอันดับที่3เม็กซิโกอันดับที่4สเปนอันดับที่5ประเทศไทยค่ะอันดับที่6สหรัฐอเมริกาอันดับที่7ตุรกีอันดับที่8ฟิลิปปินส์อันดับที่9อิตาลีและอันดับที่10ก็คือโปรตุเกสนะคะนี่ก็เป็นจุดหมายปลายทางทางทะเลนะคะที่มีการจัดอันดับมานะคะจาก50บีชนะคะคือ50ชายทะเลเราเป็นอันดับที่5นะคะจาก50ก็เรียกได้ว่าประเทศไทยยังคงสวยสดงดงามไม่เพียงแค่ธรรมชาติอย่างที่ได้บอกไปนะคะเรามีทั้งเรื่องของวัฒนธรรมอาหารนะคะแล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์ที่จะได้รับนะคะมาจากการเดินทางเนี่ยแหละค่ะก็จะมีการบอกต่อๆกันไปนะคะนอกจากภาพที่สวยงามความรู้สึกที่เขาได้รับกลับไปนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้เราคว้าอันดับที่5นะคะแล้วก็เป็นอันดับเดียวเลยนะคะที่เรียกได้ว่าเราอยู่ท็อป5ในทางทะเลเนี่ยของโลกนะคะเราก็ต้องรักษาในสิ่งนี้เอาไว้ให้ได้แล้วก็ต้องพัฒนาด้วยนะคะต้องไม่พอใจเพียงแค่ในส่วนของแค่อันดับ5เราต้องพยายามที่จะก้าวขึ้นไปให้ได้นะคะเป็นอันดับที่1ให้ได้นะคะในวันหนึ่งเพราะว่าเรามีทะเลเนี่ยทั้งอ่าวไทยนะคะแล้วก็ทั้ง
ในส่วนของอันดามันเรามีทั้งสองฝั่งเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะโชว์ศักยภาพต่างๆในทางทะเลของเราได้นะคะทางด้านการท่องเที่ยวแบบนี้แหละค่ะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังหวังว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะสามารถช่วยกันนะคะพาชายหาดไทยเนี่ยเข้าไปสู่อันดับหนึ่งได้ในอนาคตนะคะนี่ก็แค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียนะคะถ้าพูดไปนะคะเพราะว่าดูแล้วก็เราเป็นอันดับที่5เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็มีฟิลิปปินส์อีกประเทศหนึ่งที่อยู่ด้วยกันนะคะเรามาดูอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องดีๆนะคะเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้เรื่องเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเมื่อสักครู่คือเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวใช่มั้ยคะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่เรานั้นได้มีการจัดอันดับเป็นอันดับ1อันนี้อาจจะไม่ใช่อันดับ1แต่ก็ถือว่าไม่แย่นะคะเพราะว่าเป็นการติดอันดับนะคะของเค้าเรียกว่าอะไรมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกี่ยวกับสาขา Hospitality and Tourism นะคะ2026นะคะก็เป็นการจัดอันดับนะคะเราเป็นอันดับ3ของอาเซียนนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็น1เดียวนะคะมหาวิทยาลัย1เดียวของประเทศไทยเลยในการติดอันดับสาขา Hospitality and Tourism 2026ค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะหรือว่ามออค่ะได้รับการจัดอันดับนะคะโดย Global Ranking of Academic Subject ค่ะหรือว่า GRAS GRAS นะคะหรือ Shanghai Ranking นั่นเองนะคะผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี2026สาขา Hospitality and Tourism อยู่ในอันดับ 76 ถึง 100 ของโลกนะคะอันดับ3ของอาเซียนและเป็นมหาวิทยาลัยเดียวค่ะในประเทศไทยที่ติดอันดับในสาขานี้นอกจากนี้แล้วนะคะมอ.ยังมีสาขา Food Science and Technology ค่ะที่ติดในอันดับ100ถึง150ของโลกแล้วก็เป็นอันดับ1ของไทยอีก1สาขาด้วยส่วนอีก1สาขาก็คือ Education นะคะติดอยู่ในอันดับ301ถึง400ของโลกค่ะเป็นอันดับ2ของไทยทั้งนี้นะคะ Shanghai Ranking เริ่มจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชาทางวิชาการครั้งแรกเมื่อปี2009ก่อนจะมีการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเป็น Shanghai Ranking Global Ranking of Academic Subjects ค่ะหรือว่า GRAS ในปี2016การจัดอันดับของ GRAS เนี่ยนะคะประเมินมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกค่ะครอบคลุม57สาขาวิชาใน5กลุ่มสาขาหลักค่ะได้แก่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์การแพทย์และสังคมศาสตร์นะคะโดยมีเกณฑ์การประเมินพิจารณา9ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมซึ่งจัดอยู่ใน5ด้านสำคัญนะคะได้แก่คุณภาพของคณาจารย์ในระดับโลกผลงานวิจัยระดับโลกงานวิจัยคุณภาพสูงผลกระทบของงานวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศในแต่ละปีค่ะ GRAS ก็มีการประเมินสาขาวิชาราว 20,000 รายการด้วยกันจากมหาวิทยาลัยประมาณ 2,000 แห่งครอบคลุมนะคะเกือบ100ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกค่ะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความโดดเด่นทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในแต่ละสาขาวิชาในระดับนานาชาตินะคะเรียกได้ว่าเราก็มีด้านวิชาการที่โดดเด่นเหมือนกันนะคะแม้ว่าอันดับเนี่ยอาจจะไม่ใช่อันดับแบบเลขตัวเดียวเลข2หลักนะคะแต่ว่าการเริ่มต้นที่ขยับเข้ามาอยู่ในลำดับแบบนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะคะเพราะว่าเรารวมมหาวิทยาลัยทั่วโลกเลยนะคะที่เขามีการจัดแรงกิ้งแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะก้าวเข้าไปสู่ในการที่เราอยู่ในลำดับแบบนี้ได้แล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยเดียวด้วยนะคะเราก็ภาคภูมิใจสำหรับชาวมอนะคะใครเป็นชาวมอก็คือเป็นศิษย์เก่าเนี่ยก็ภาคภูมิใจได้เลยนะคะแล้วเราก็เป็นมหาวิทยาลัยในไทยดังนั้นแล้วเราก็ภาคภูมิใจไปด้วยกันค่ะมากันที่เรื่องของผู้ที่เป็นผู้ประกันตนนะคะประกันตนในประกันสังคมนะคะก็คุณผู้ฟังหลายท่านนะคะที่ฟังอยู่ก็น่าจะนะคะมีส่วนในการเป็นผู้ประกันตนเพราะว่าถ้าเราเป็นลูกจ้างในบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยเราจะมีการนำส่งนะคะเงินประกันสังคมนะคะถ้าเป็นราชการเขาก็จะมีกบข.ใช่ไหมคะก็จะมีกบข.นำส่งไป 3% ของเงินเดือนนะคะก็เป็นกฎหมายที่กำหนดเอาไว้เช่นเดียวกันกับประกันสังคมนะคะตอนนี้เนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของบอร์ดประกันสังคมเพราะว่าเขาจะมีการเลือกตั้งกันในวันที่27กันยายนคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะไม่ทราบ
บางคนอาจจะทราบแต่ก็นิ่งเฉยบางคนอาจจะไม่ทราบแล้วก็นิ่งเฉยด้วยเพราะว่าไม่รู้จะเอาไปทำไรดิฉันอยากจะเรียนให้คุณผู้ฟังทราบอย่างนี้ว่าในเมื่อเขามีให้เราได้เลือกให้ได้มีทำกิจกรรมแล้วเรามองว่าปัจจุบันมันไม่ดีพอนะคะจะแก้จะไขตรงไหนนะคะเข้าไปมีส่วนค่ะเข้าไปมีส่วนเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นแรงกระเพื่อมวันนี้แรงกระเพื่อมอาจจะไม่ใช่คลื่นที่ใหญ่นักนะคะแต่ก็ได้กระเพื่อมน้ำก็จะไม่นิ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราก็นิ่งๆมันก็จะเน่าไปอยู่อย่างนั้นนะคะดังนั้นแล้วนะคะเรามีส่วนสักเล็กน้อยวันนี้ที่ฉันเอามาบอกเพราะเชื่อได้ว่าหลายคนไม่ทราบว่าวันที่27กันยายนมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเปิดเช็คสิทธิ์แล้วก็สถานที่นะคะในการลงคะแนนนะคะผ่าน SSO Plus นะคะเป็นแอปพลิเคชันนะคะของผู้ที่ประกันสังคมเป็นผู้ประกันตนประกันสังคมนั่นเองนะคะทำตามกติกานะคะจะได้ไม่มีบัตรเสียด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสุขภาพและชีวิตของแรงงานทั่วประเทศดังนั้นค่ะจึงขอเชิญชวนนายจ้างและก็ผู้ประกันตนทั่วประเทศเลยนะคะร่วมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะโดยขอแนะนำนะคะให้นายจ้างและผู้ประกันตนเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจสอบนะคะรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆทั้งในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมwww.sso.go.th นะคะระบบ e-service ค่ะสำหรับนายจ้างและก็ระบบ e-self-service นะคะสำหรับผู้ประกันตนหรือ mobile application SSO Plus นะคะนอกจากนี้แล้วค่ะสำนักงานประกันสังคมก็ยังเพิ่มระบบแจ้งเตือนโดยจะส่งข้อความ SMS นะคะไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งความประสงค์และให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมเพื่อเตือนความจำค่ะก่อนที่จะถึงวันลงคะแนนด้วยนะคะโดยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ระบุค่ะว่าเนื่องจากการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปดังนั้นขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์นะคะลงคะแนนตรวจสอบวิธีการลงคะแนนให้ละเอียดค่ะเพื่อป้องกันปัญหาบัตรเสียโดยการเลือกตั้งนี้ค่ะจะไม่ใช่การกากบาทเลือกหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการนะคะแต่เป็นการกำหนดให้ผู้ลงคะแนนต้องเขียนตัวเลขอาหรับิกของผู้สมัครที่ต้องการเลือกลงในช่องสี่เหลี่ยม1ช่องต่อ1หมายเลขโดยผู้ประกันตนนะคะและนายจ้างสามารถเลือกผู้สมัครฝ่ายตนเองได้สูงสุดไม่เกิน7คนค่ะในด้านของความโปร่งใสในการลงคะแนนนะคะทางกกต.ได้ออกระเบียบห้ามถ่ายคูหาลงคะแนนในลักษณะที่เห็นหรือคาดเดาการลงคะแนนได้และหลัง 4:00 น.เป็นต้นไปสามารถถ่ายการเปิดหีบนับคะแนนได้นะคะแต่ต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นทั้งนี้หากพบความผิดปกติระหว่างที่ลงคะแนนให้ยื่นคำทักท้วงต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งหรือหากพบการขานหรือว่าขีดคะแนนผิดพลาดระหว่างนับคะแนนให้ยื่นคำคัดค้านทันทีเลยนะคะคุณผู้ฟังเป็นสิทธิ์ของคุณผู้ฟังเลยนะคะในส่วนของการที่จะไปลงคะแนนในวันที่27ใครที่เป็นลูกจ้างส่งเงินประกันสังคมคุณมีสิทธิ์ทุกคนนะคะใครที่ต้องหักเงินประกันสังคมรวมถึงนายจ้างด้วยนะคะเพราะนายจ้างต้องหักสมทบนะคะดังนั้นแล้วก็ไปใช้สิทธิ์เช็คดูค่ะง่ายๆโหลดเลยค่ะแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะ PLUS นะคะแล้วก็เช็คเลยเรามีการเลือกตั้งตรงไหนที่ไหนนะคะก็ไปใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นแต่การเลือกตั้งนั้นต้องเขียนตัวเลขคนที่เราจะเลือกนะคะเป็นเลขอารบิกด้วยเลขไทยไม่ได้นะเลขไทยไม่ได้ดังนั้นสมมุติว่าคุณผู้ฟังไปดูหน้างานแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าคนนี้น่าจะเข้าไปเป็นบอร์ดประกันสังคมหรือมีเพื่อนเรามีนายจ้างเราเขาไปสมัครก็เลือกได้นะคะแต่ต้อง1คนต่อ1เลขเท่านั้นไม่ใช่ไปกากบาทนะคะไม่กากบาทไม่เหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไปไม่ใช่เหมือนกับการเลือกตั้งส.ส.แต่ว่าเราจะเลือกมา1ตัวเลข1คน1ท่านและก็ทำการเขียนลงไปนะคะเขียนลงไปในนั้นนะคะโอเค
ก็หวังว่าคุณผู้ฟังที่เป็นนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนต่างๆนั้นจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในส่วนของประกันสังคมเอาให้มันเกิดแรงกระตุ้นนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่เราอยากจะเป็นอย่างที่บอกครั้งแรกมันอาจจะเปลี่ยนไม่ได้มากนะคะแต่ถ้าไม่ทำเลยก็คือไม่เปลี่ยนเลยเหมือนกันนะคะมาปิดท้ายวันนี้นะคะก็ต้องเตือนกันสำหรับนะคะซิฟิลิสนะคะตอนนี้คุณหมอมนูนบอกว่าซิฟิลิสนั้นระบาดนะคะวัยรุ่นคนทำงานมีพฤติกรรมเสี่ยงควรจะรีบตรวจเลือดด่วนเลยค่ะเนื่องจากว่ามีชายวัย48ปีมีผื่นแดงนะคะคันเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีไข้ค่ะตรวจพบซิฟิลิสระยะที่2นะคะหลังมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันแพทย์ก็เลยชี้นะคะว่าอาการไข้ขึ้นผื่นเหอหลังฉีดเพนิซิลินเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้และมักจะหายภายใน24ชั่วโมงพร้อมเตือนสถานการณ์ซิฟิลิสในไทยเพิ่มต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นค่ะนายแพทย์มนูลลีชเวงวงศ์นะคะแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจและก็หัวหน้าห้อง ICU โรงพยาบาลวิชัยยุทธเปิดเผยอุทาหรณ์เตือนภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะหลังจากที่พบผู้ป่วยชายไทยอายุ48ปีเข้ารับการรักษาด้วยการมีผื่นแดงบริเวณลำตัวแขนและต้นขาร่วมกับมีอาการคันเล็กน้อยเป็นมานาน1สัปดาห์โดยไม่มีไข้แล้วก็ไม่มีแผลในช่องปากนะคะจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้ป่วยนั้นมีประวัติติดเชื้อ HIV แล้วก็รับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องมานานถึง11ปีโดยสามารถควบคุมปริมาณไวรัสได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ว่าเมื่อ2เดือนก่อนหน้านี้ผู้ป่วยเคยมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้สวมถุงยางอนามัยป้องกันนะคะผลจากการตรวจร่างกายเบื้องต้นนั้นไม่พบไข้ผื่นแดงกระจายบริเวณลำตัวแขนและขาแต่ว่าไม่พบผื่นบริเวณฝ่ามือหรือว่าฝ่าเท้าและก็ต่อมน้ำเหลืองไม่โตค่ะแพทย์จึงส่งตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อซิฟิลิสนะคะผลการตรวจนะคะ RPR ให้ผลบวกค่ะซึ่งแตกต่างจากผลตรวจเมื่อ10ปีและ7ปีก่อนที่เป็นลบพร้อมกันนี้นะคะผลตรวจก็ยืนยันว่า G-Pronimal Antibody ให้ผลบวกเช่นกันค่ะแพทย์จึงวินิจฉัยว่าเป็นโรคซิฟิลิสระยะที่2นะคะร่วมกับโรคติดเชื้อ HIV ในการรักษาค่ะแพทย์ได้ทำการฉีดยานะคะเป็นยากลุ่มยาเพนิซิลินค่ะเข้ากล้ามเนื้อบริเวณสะโพกทั้ง2ข้างข้างละ 1.2 ล้านยูนิตทำให้หลังได้รับการฉีดยาไปประมาณ6ชั่วโมงผู้ป่วยก็เริ่มมีไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็ผื่นแดงขึ้นมากกว่าเดิมแพทย์จึงให้รับประทานยาพาราเซตามอลบรรเทาอาการนะคะซึ่งอาการก็ค่อยๆดีขึ้นและก็หายเป็นปกติภายใน24ชั่วโมงค่ะโดยแพทย์ได้อธิบายนะคะว่าอาการหลังฉีดยาเพนิซิลินดังกล่าวนี้นะคะมักเกิดขึ้นภายใน 2-8 ชั่วโมงหลังจากได้รับยาฉีดเข็มแรกแล้วก็จะหายไปเองภายใน24ชั่วโมงค่ะปฏิกิริยานี้นะคะเกิดจากตัวยาเข้าไปทำลายเชื้อแบคทีเรียซิฟิลิสนะคะจำนวนมากอย่างรวดเร็วเมื่อเชื้อตายก็จะปล่อยสารออกมาในกระแสเลือดกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารอักเสบจนเกิดอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและทำให้ผื่นซิฟิลิสที่มีอยู่เดิมเหอขึ้นชั่วคราวค่ะได้มีการเผยสถานการณ์ซิฟิลิสในไทยนะคะตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงมากโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโรคซิฟิลิสนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและก็วัยรุ่นค่ะโดยทั่วไปเมื่อโรคเข้าสู่ระยะที่2จะมีผื่นขึ้นตามร่างกายเด่นชัดบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้ามักไม่มีอาการคันแล้วก็มีไข้ต่ำๆหรือว่าต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเคสผู้ป่วยรายนี้ถือเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเนื่องจากแสดงอาการไม่ตรงตามตำราครบถ้วนนะคะคือไม่มีไข้นะคะผื่นมีอาการคันเล็กน้อยไม่พบผื่นที่ฝ่ามือหรือฝ่าเท้าแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองไม่โตค่ะแต่เมื่อตรวจเลือดยืนยันทั้ง RPR แล้วก็ในส่วนของ Treponemal Antibody ก็พบว่าเป็นผลบวกอย่างชัดเจนก็ขอเตือนนะคะสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงค่ะหมั่นสังเกตอาการแล้วก็เข้ารับการตรวจสกรีนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะก็ไม่น่าจะเป็นนะคะโรคนี้มันหายไปนานมากแล้วนะคะสำหรับซิฟิลิสอาจจะมีบ้างแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นระบาดเรายังต้องมีชีวิตต่อไปอีกนะคะแล้วก็สร้างอนาคตที่ดีต้องสร้างด้วยมือของเราเองดังนั้นอย่าไปทำพังด้วยแค่เรื่องการที่ไม่สวมถุงยางนะคะอันนี้ก็เตือนไว้ทั้งน้องๆผู้หญิงน้องๆผู้ชายด้วยนะคะผู้หญิงเราซื้อถุงยางอนามัยได้นะคะไม่ต้องอายค่ะไม่ต้องอายเลยทีเดียวเพราะว่าเพื่อตัวเราเองนะครับเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ยูกดีไฟกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไปครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtaraf.mi.th
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
3: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
2: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
4: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวหอบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อคันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเพื่อจังได้แก่เกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
5: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้ง ก่อนเดินทางไกลหยุดเผื่อของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกันก่อนเที่ยงนะคะช่วงนี้เรายังวนเวียนวอแวร์อยู่ที่เพลงลูกกรุงนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าได้รับเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงตอบรับมาเรียกได้ว่ามันล้นหลามทีเดียวนะคะล้นหลามมากจริงๆที่ตู้จัดรายการเนี่ยเริ่มจัดตอนแรกๆเนี่ยก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งแต่ด้วยความที่ตัวเองไม่ถนัดลูกทุ่งก็จะมาเปิดเพลงที่ตัวเองถนัดแล้วก็ด้วยความชอบของตัวเองตู้ก็จะเปิดเพลงสตริงเนาะกลางเก่ากลางใหม่แล้วก็มีสลับกับการเปิดเพลงละครด้วยนะคะแต่จริงๆก็จะมีคนถามว่าลูกทุ่งได้ไหมแต่ตู้ไม่ค่อยถนัดลูกทุ่งนะคะไม่ค่อยถนัดจริงๆแล้วก็ช่วงหลังๆมีการเปิดเพลงสากลเพราะว่าตอนหลังมาเนี่ยไม่ค่อยมีคนเปิดเลยตั้งแต่พี่วิทูลเรืองชัยเขาเกษียณไปก็บอกเออน่าจะมีสักหน่อยนะแล้วก็จะมีอยู่บางวันอาจจะมีแบบครึ่งวันหรือบางทีอาจจะทั้งชั่วโมงเปิดเพลงสากลก็จะเป็นสากลที่มันเก่าๆจริงๆสากลก็ได้รับการตอบรับมาค่อนข้างที่จะดีแต่ก็จะมีบางคนแบบเออฟังไม่ออกไม่ค่อยคุ้นเลยแต่มันก็ยังได้อยู่นะก็ยังมีคนโทรเข้ามานะคะก็ยังมีคนโทรเข้ามาขอฟังสากลอยู่อ่ะตอนหลังๆมาก็มานึกอีกทีมานึกถึงบางทีคือมีอยู่วันนึงด้วยได้ยินทางดีเจเจ้าโอ๋เนาะน้องโอ๋ที่เขาจัดตอนบ่ายสามเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ตัวบางทีมีคนช่วงบ่ายสามมีคนก็โทรหาผมเพลงเก่าๆเป็นลูกกรุงหน้าอะไรเงี้ยโทรมาผมก็เปิดให้ด้วยความที่ตู้ได้ยินเขาพูดตู้เลยว่าเออลองสักหน่อยดีไหมแต่ด้วยตัวตู้เองเนี่ยบางเพลงเนาะมันเกิดไม่ทันจริงๆอ่ะอย่างบางเพลงมันเก่ามากตู้ไม่เคยได้ยินจริงๆแต่ก็เออลองเปิดสักหน่อยแต่ตัวเองก็จะมาทันคือได้ยินมาบ้างก็จะมีเรือนแพมีลำน้ำพองอะไรประมาณนี้มันจะมีอยู่บางเพลงที่มันเสียงโทรศัพท์ดังแต่นี่คือก็ปรับเสียงลงมาแล้วเดี๋ยวยังไงขออนุญาตนะคะช่วงที่พูดอย่าเพิ่งโทรมานิดนึงนะขอพูดนิดนึงเมามอยนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดตอนโทรมานะมันแบบสะดุดเนี่ยบางทีจะพูดปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดกึกทันทีหรือบางทีตัวอาจจะต้องมียกหูออกนะคะเดี๋ยวยังไงก็ขออนุญาตยกหูออกกันละกันเพราะว่ามันบางทีทุกกะว่าจะพูดสักหน่อยนึงโทรมาเดี๋ยวยกหูออกแป๊บนึงกันละกันนะคะก็เลยลองมาเปิดเพลงลูกกรุงได้รับการตอบรับมาแบบล้นหลามมากมีอยู่วันนึงที่ตัวจัดรายการแทนพี่ดีเจหนุ่มก็คือมีอยู่วันไหนวันก่อนนู้นหรือเปล่าจัดช่วงบ่ายโมงกับบ่ายสองอยู่สองชั่วโมงชั่วโมงที่สามมันจัดไม่ทันจริงๆด้วยความที่หน้าไมค์ก็ไม่ค่อยได้พูดนะคะแต่พูดหลังไมค์รับโทรศัพท์เยอะมากวันนั้นภายในสองชั่วโมงตัวรับโทรศัพท์อยู่ประมาณสัก25สายประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีอยู่บางคนที่ขอสองเพลงเนาะแล้วก็สรุปคือสองชั่วโมงเปิดไม่ทันมันเปิดไม่ทันแล้วมันก็เลยมาลากอีกทีสองเพลงในช่วงประมาณช่วงบ่ายสามวันนั้นนะคะก็เลยบอกโอ้โหเป็นเสียงตอบรับที่มันล้นหลามเพราะว่าตัวมานั่งจัดรายการอยู่เนี่ยประมาณสัก12ถึง13ปีซึ่งรายการของตัวเองแต่ละวันที่ผ่านมาไม่เคยถึง10สายอาจจะมี4สาย5สาย6สายบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรตัวก็เข้าใจว่าเออมันอาจจะเป็นเพลงลูกเพลงสตริงเนาะก็ไม่เป็นไรก็เปิดไปตัวก็จะเปิดแบบสบายๆเพื่อยังอยากให้สถานีที่เนี่ยมีการเค้าเรียกว่าเพลงที่มันหลากหลายนะคะก็จะมีลูกทุ่งบ้างหรือว่าเป็นหมอลำบ้างเลยแต่ตู้ก็ยังอยากให้เพลงของตู้เนี่ยมันยังมีแบบหลากหลายของตู้ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นพี่บงพี่เบิร์ดหรือบางทีอาจจะเป็นเพลงประกอบละครนะคะเพลงประกอบละครคนก็จะขอมาเฉลยศักดิ์บ้านสายทองอะไรประมาณนี้เนาะมันก็ยังมีอยู่จนถึงที่ตู้ลองที่มาเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่พี่ดีเจหนุ่มเขาไปเรียนช่วงนั้นคือก็เลยเสนอตัวมาจัดรายการแทนด้วยความที่ไม่อยากให้พี่เขาทำเทปอ่ะเพราะมันไปยาวไปนานแล้วเขาห่วงก็เลยลองมาเปิดลูกทุ่งแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นลูกทุ่งเก่าๆลองดูแรกๆก็อาจจะพอรู้บ้างเปิดสักสองสามเพลงแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าน่าจะมีแฟนรายการของเขาอ่ะโทรมาแนะนำแล้วตู้น่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยถึงแม้บางคนเราไม่ค่อยรู้จักก็ตามอะไรเงี้ยตู้ก็จะพยายามเปิดนะคะอยากจะพยายามเปิดให้ฟังปรากฏว่าในช่วงของรายการพี่ดีเจหนุ่มตู้เลือกเปิดของพุ่มพวงดวงจันทร์สุนารีอะไรอย่างเงี้ยเนาะของคุณยอดรักหรือว่าของคุณสายยันซึ่งตู้ก็ยังมีแบบมันยังมีคุ้นๆนิด
แต่ด้วยความที่ส่วนตัวไม่ค่อยได้ฟังไงก็พยายามช่วงแรกๆก็จะเปิดใครเขาต้องเรียกเขาว่าเปิดเรียกแขกก่อนเนาะเปิดเซตโอ้โหพี่ดีเจหนุ่มนี่เยอะมากจริงๆเยอะจริงๆเออก็จัดอยู่สักประมาณช่วงที่พี่เขาไปอยู่สักเรียน45วันทำการเนาะก็จัดแทนรายการเขาประมาณนี้แล้วก็มีมาตอนหลังที่มาจัด2ชั่วโมงจนได้รับคำตอบที่ตัวมั่นใจแล้วจริงๆก่อนนั้นที่ตัวมานั่งจัดรายการตัวยังคิดอยู่เอ๊ะมีคนเขาฟังรายการเราไหมอะไรเงี้ยมีคนโทรบ้างไม่โทรบ้างแต่นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาที่ตัวนั่งจัดรายการอยู่2ชั่วโมงตัวรู้แล้วว่าที่นี่มีคนฟังเยอะจริงเยอะมาก2ชั่วโมงในเวลา2ชั่วโมงตัวแทบจะไม่ได้พูดอะไรออกหน้าไมค์เลยเพราะว่าโทรศัพท์หลังไมค์เนี่ยโทรจนแบบวางแล้วดังวางแล้วดังซึ่งบางท่านถ้าเกิดโทรมาเราก็ต้องมีคุยถามไถ่กันบ้างเนาะเขาก็โทรมาอะไรประมาณนี้เราก็ต้องถามเอออยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างคะทักทายกันบ้างเพราะมันจะมีบางคนที่ไม่เคยโทรเข้ามาเราก็ต้องมีคุยมีถามกันบ้างเนาะก็มีบางคนก็ต้องมีอยู่บ้างละ2นาทีต้องมี1นาที2นาทีเพราะเราไม่เคยคุยกับเขาอะไรประมาณนี้ก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็อีกอย่างนึงตัวก็นับวันที่จะได้มานั่งอยู่ตรงนี้จัดรายการสดนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณจริงๆสำหรับเมื่อวานนี้ก็มีเข้ามาแวบๆจัดรายการหน่อยนึงนะคะคุณผู้ฟังมีผู้ชายอยู่คนนึงโทรเข้ามาเป็นเสียงผู้ชายนะตัวก็จำไม่ได้เพราะบางทีบางคนนานๆโทรเข้ามาตัวจำไม่ได้จริงๆบางคนก็จำแบบเหมือนเขาโทรมาเขาก็เหมือนเขาคิดว่าตัวจะจำเสียงได้แต่บางทีแบบนานๆโทรมาตัวจำไม่ได้ยกเว้นคนที่โทรมาประจำแล้วก็คุยกันมาหลายปีซึ่งเสียงคนที่ตัวจำได้จริงๆนะก็จะมีพี่คนสวยหล่มเก่าเนี่ยหนุ่มนาวังพี่ละม่อมพี่สาวตันเดียวเสียงยายกี่นี่ตัวประจำได้เสียงป้าสุนีวังเจริญรัตน์อะไรอย่างเงี้ยคนที่โทรมาประจำจริงๆตอนนี้ที่จำเสียงได้ทีก็คือตาคนที่อยู่ชนแดนตาเนี่ยโทรมาหาตัวคือในช่วงรายการของพี่ดีเจหนุ่มโทรมาหลายๆครั้งแล้วด้วยน้ำเสียงลักษณะการพูดแล้วก็พูดเบาๆวุฒิชาตุ๊ดจับได้ละอ๋อตาคนที่อยู่ชนแดนอะไรประมาณนี้ที่โทรมาแต่คนอื่นบางทีตัวก็จำไม่ได้ยังไงตัวต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่านานๆโทรบางทีตัวจำไม่ได้จริงๆจำไม่ได้ยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนจะถามโทรมาจากไหนคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าโทรมาจากตรงนี้ขอฟังเพลงนี้เนาะอะไรเงี้ยผลตอบรับดีมากขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะแล้วเมื่อวานมีอีกหนึ่งสายที่โทรมาโอ้โหสายนี้ก็ไม่ได้ถามเขานะว่าเขาโทรมาจากไหนเขาบอกว่าขอบคุณมากนะขอบคุณมากที่มาจัดรายการขอบคุณมากที่มาเปิดเพลงเพราะๆให้ผมฟังทำให้ตัวผมคิดถึงพี่เสียงจ่อยเพราะเมื่อวานนี้ที่ตัวเข้ามาช่วงบ่ายสามโอ้โหพี่เซียงจ่อยแกจัดแทนป้าต้อทวันรัตชื่อเดิมชื่อปฐมาเนาะตอนหลังเป็นป้าต้อทวันรัตพี่จ่อยเขาจัดรายการแทนป้าต้อมาตัวไม่รู้ว่านานแค่ไหนแต่ตัวพี่จ่อยเขาเป็นคนที่รักแล้วเขาเป็นคนที่ห่วงรายการเขามากน้อยมากที่จะไปไหน10 โมงกับบ่ายสามเนี่ยก็เมื่อวานมาตอนบ่ายสามผู้ชายคนนี้ก็โทรเข้ามาทำให้รู้สึกว่าโอ้โหมันมีคนฟังจริงๆนะมันมีคนฟังอย่างบางคนอย่างเช่นแม่มุกเนี้ยโทรมาจากหล่มเก่าอ่ะรู้จักกันแต่ไม่ค่อยเห็นกันนานแล้วเนาะเพราะว่าแม่เขาก็ไม่ค่อยได้ไปไหนอะไรประมาณนี้โอ้โหดีใจมากที่แม่มุกโทรเข้ามาอย่างยายสวงอย่างเงี้ยนะคะที่โทรมาหลายท่านเลยแหละที่มีโทรมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้วยโป่งน้ำหรือว่าท่านประธานตะเบาะเนาะประธานแม่ประธานทางตะเบาะโทรมาโอ้ขอบคุณจริงๆเลยว่าป้าพิมพรทางพี่สุรยาโอ้หลายๆคนเมื่อวานนี้ก็มีลารายการเสร็จจริงๆทุกคนไม่อยากจะพูดอะไรมากบางทีมันพูดมันลำบากมันไม่อยากพูดมากมันไม่รู้มันจะพูดยังไงเมื่อวานก็เลยพูดสักหน่อยนึงว่ามีการเตรียมตัวแล้วเก็บข้าวเก็บของนะคะที่จะไปแล้วก็เหลืออีก2วันที่จัดรายการสดอย่างเงี้ยก็ลารายการออกไปละก็มีพี่ชาติหรือว่าครูโก้นะคะก็มีโทรมาถามไถ่เรื่องนี้เขาบอกโหใจหายมากซึ่งครูโก้ก็บอกโหพี่ติดตามฟังรายการตลอดนะตัวมีเปิดเพลงสตริงเนาะมีเพลงสากลแล้วมีเพลงลูกกรุงหลากหลายดีติดตามฟังตลอดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีความใจหายเขาตัวต้องโหจัดมาแบบ10 กว่าปีเนาะแล้วก็มี
พี่ละม่อมนะเขาก็บอกว่าเออถ้าไปแล้วอย่างไงบันทึกเทปไว้ก่อนได้ไหมคืออยากจะให้ตัวอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้ยังไม่อยากให้มันหายไปหรือไปอยู่ในช่วงเวลาอื่นตัวก็เลยบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวตัวจะพยายามอาจจะมีทำเทปมาอาจจะมีพูดน้อยหน่อยอะไรหน่อยอาจจะมีเพลงก็จะประมาณแบบดูแต่ละวันว่าจะยังไงแต่ตัวยังอยากจะให้ในเวลานี้มันเป็นเพลงที่อาจจะมีสติงบ้างสากลบ้างหรือลูกกรุงบ้างสลับกันไปนะคะเป็นการคลาคลาเนาะก็จะพยายามแต่อาจจะพูดน้อยหน่อยแต่ก็จะยังให้เพลงแบบนี้อยู่ในช่วงเวลานี้เสียงตัวยังอยู่ในเวลานี้นะคะณเวลานี้จะพยายามให้มันอยู่เนาะแล้วก็มีวันช่วงที่จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของพี่จิมเขาก็มีพูดอยู่ว่าพี่จิมก็จะกลับมาจากรายการรับอรุณเหมือนกันแต่ขอให้เขาเคลียร์ก่อนก็ว่าก็จัดประมาณ4วันก็มีคุยกันไว้แล้วก็บอกว่าพี่จิมถ้าถึงว่าตู้ไม่อยู่ตู้ก็ยังจะส่งเสียงแล้วก็บันทึกเสียงมาแล้วก็ส่งเมลมาให้ที่นี่ทางที่นี่ดาวน์โหลดแล้วเปิดก็อยากให้มันยังมีเสียงตัวเองอยู่นะคะยังไงก็ขอพูดนิดนึงเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้วันศุกร์น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ตัวจัดรายการสดที่ยังมีเสียงอยู่ตรงนี้นะคะการบันทึกเทปก็เราก็จะไม่มีการบทสนทนาอย่างนี้เนาะมันก็จะอาจจะมีสวัสดีทักทายแล้วก็เป็นข้อมูลสาระน่ารู้นะคะมีสาระน่ารู้เปิดสลับนิทานเปิดเพลงไปใน1ชั่วโมงหากข่าวไปก็จะเหลือประมาณ55นาทีค่ะอ่ะวันนี้พูดเยอะหน่อยเนาะมันเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไม่ได้พูดพรุ่งนี้ก็พูดอีกวันนึงก็เลยไม่อยากจะพูดอะไรมากคือพยายามพูดวันนี้ไว้เพื่อที่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันยังจะมาไงคุณผู้ฟังเดี๋ยวฟังเพลงก่อนนะคะเป็นเลือกมาบางทีบางเพลงตู้ก็ไม่รู้จักแต่ตู้ก็จะพิมพ์สมมติว่าจะพิมพ์ของคุณชลินก็พิมพ์มาเพื่อมันก็มีตู้ก็สุ่มลักล่างมาบางเพลงตู้ก็ไม่รู้จักจริงๆแต่ก็ภาวนาเอ๊ะมันจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วเนาะได้อยู่แหละเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันที่ผลงานเพลงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะกับเพลงนี้ม่านบัง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วจะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580
1: ผู้นำจีนเริ่มต้นการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยมีกำหนดพบหารือกับผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นทางการค้าระหว่างสองประเทศสุรจนาคัมเบ้าคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วจะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี
2: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้และวันพรุ่งนี้พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบคือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดจันทบุรีตราดระยองปราจีนบุรีและสระแก้วเนื่องจากมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ศักยภาพการอุ้มน้ำของดินลดลงเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวงดเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงนี้ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันสำหรับภาคกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายและระดับน้ำริมฝั่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเนื่องจากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำทางตอนบนจากเขื่อนเจ้าพระยาประกอบกับกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นส่วนสภาพคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงห่างฝั่งคลื่นสูง 3-4 เมตรบริเวณใกล้ฝั่งภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณ3เมตรพร้อมเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้ชี้แจงประเด็นข่าวลือเรื่องมหาอุทกภัยโดยยืนยันว่ากรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องดังกล่าวปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำในแนวร่องมรสุมไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2554ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและสามารถติดตามตรวจสอบสภาพอากาศผ่านระบบเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ตำบลหนองบอนและตำบลช้างทูนเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดแจ้งเตือนจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลหนองบอนและตำบลช้างทูนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดจึงได้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูงเก็บของมีค่าและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดขณะที่เมืองพัทยายกระดับรับมือฝนตกหนักโดยตั้งศูนย์ Water Crisis Center สั่งเฝ้าระวัง9จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากตลอด24ชั่วโมงนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจำนวน9จุดทั่วเมืองตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมี3จุดสำคัญได้แก่บริเวณแยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทช่วงพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้ร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแอ่งกระทะมักเกิดน้ำท่วมขังรอ อการระบายเมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกหากพบระดับน้ำสูงจนไม่ปลอดภัยจะทำการปิดกั้นเส้นทางชั่วคราวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายต่อยานพาหนะทันทีนายกเมืองพัทยาระบุว่าปัจจุบันระบบระบายน้ำของเมืองพัทยาสามารถรองรับปริมาณฝนได้ประมาณ 60-70 มิลลิเมตรต่อวันแต่หากมีฝนตกหนักสะสมถึง 100-120 มิลลิเมตรอาจใช้เวลาเร่งระบายน้ำประมาณ 1-3 ชั่วโมงซึ่งอยู่กับสภาพพื้นที่จึงขอความร่วมมือประชาชนงดทิ้งเศษขยะบริเวณตะแกรงและช่องระบายน้ำเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำเทศบาลเมืองสระแก้วเร่งระบายน้ำหลังฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องนายตระกูลสุกุลนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วเปิดเผยว่าได้มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดคืนส่งผลให้มีน้ำสะสมในหลายจุดและระบายไม่ทันโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำขนาดใหญ่จำนวน3เครื่องบริเวณถนนหมายเลข33หน้าตลาดเมืองแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะนี้การจราจรสามารถสัญจรได้ตามปกติจังหวัดสกลนครเตรียมพร้อมรับฝนตกหนักในพื้นที่ขณะที่ระดับน้ำหนองหารอยู่ในเกณฑ์ปกติน
3: ายวีรรัตน์ธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลงนามในหนังสือสั่งการให้อำเภอเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังมีการคาดการสภาพอากาศอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ขณะที่โครงการชนประทานสกลนครรายงานสถานการณ์น้ำโดยรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่มีฝนตกในพื้นที่ขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่างๆยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับหนองหารมีปริมาณน้ำกักเก็บ259ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 97.15 ของความจุระดับน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกักเพียงเล็กน้อยทั้งนี้ปริมาณน้ำที่อยู่ในระดับสูงเป็นส่วนสำคัญสำหรับสำรองน้ำไว้รองรับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันกระแสไฟฟ้ารั่วและสัตว์มีพิษอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ระหว่างวันนี้ถึง27กันยายน
4: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้ถึงวันที่27กันยายน2569โดยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในบางพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขอให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยรวมถึงช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านหอกระจายข่าวลายกลุ่มหมู่บ้านและช่องทางประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ขณะเดียวกันให้เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทางหลวงและหน่วยงานการไฟฟ้าให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: และจากที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากจากทางภาคเหนือไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเขื่อนเจ้าพระยาจึงต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6อำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานแจ้งว่าวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง 1.25 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและหากมีความจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจะแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำทะลักเอ่อล้นตลิ่งกระทบแล้ว5อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
5: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประจำวันที่24กันยายน2569ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน5อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าอำเภอสองพี่น้องอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีและอำเภอศรีประจันรวมทั้งสิ้น18ตำบล91หมู่บ้าน2959ครัวเรือนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกรมชลประทานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สนับสนุนการดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กระสอบทรายเรือพายมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้าเป็นต้นทั้งนี้หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยต้องการห้องสุขาลอยน้ำสามารถติดต่อขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ขณะที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอำเภอระแงะอำเภอสุขีรินทร์และอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส
6: จังหวัดนราธิวาสเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอระแงะอำเภอสุขีรินทร์และอำเภอสุไหงโกลกที่อาจมีฝนหนักนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงบ้านเรือนอยู่ใกล้ลำคลองเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเข้าดำเนินการพร้อมย้ำว่าการแจ้งเตือนครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความระมัดระวังล่วงหน้าขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกและตรวจสอบข้อมูลจากทางราชการก่อนส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดตรังเฝ้าระวังและพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่เสี่ยง4อำเภอ
7: จังหวัดตรังเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำตรังคลองนางน้อยคลองปะเหลียนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันโดยได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและมีการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับให้โครงการชลประทานตรังบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือกระทบน้อยที่สุดในกรณีของการพร่องน้ำขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลการพร่องน้ำล่วงหน้าโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มใน4อำเภอคืออำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตะขาวอำเภอวะยอดและอำเภอสิเก่ายศพรอัคคไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ส.ส.ต่างสะท้อนปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนักหลายพื้นที่และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือพร้อมเร่งแก้ไขระบบระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเส้นทางคมนาคม
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนใหญ่สะท้อนสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรวมถึงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนทำให้ประชาชนบางส่วนขนย้ายทรัพย์สินไม่ทันโดยนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินได้ทัน
9: อยากจะฝากถึงทางกรมชลประทานกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ทางจังหวัดอ่างทองเนี่ยให้ช่วยเร่งรัดในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในการเตรียมรับน้ำในรอบนี้และเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับฝนก็จะตกหนักจนถึงช่วงสิ้นเดือนก็อยากจะให้เตรียมการในการป้องกันปัญหาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมแม่น้ำน้อยโดยเร่งด่วน
8: เช่นเดียวกับนายคงจิตรามศักดิ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยหารือถึงการระบายน้ำของกรมชลประทานโดยเห็นว่าควรเตรียมการล่วงหน้าหลังช่วงนี้มีการระบายน้ำปริมาณมากส่งผลให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเผชิญน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
10: ฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการระบายน้ำตลอดระยะเวลา 1-2 เดือนที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ปัญหาในเชิงโครงสร้างแต่มันคือปัญหาในการบริหารจัดการน้ำฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานให้ท่านหยุดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบไร้การวางแผนเสียทีไม่ใช่รอให้น้ำล้นตลิ่งแล้วค่อยเร่งระบายน้ำราวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของผมแขวนอยู่บนเส้นได้
8: ด้านนายรัชนนท์ชนะบูรณาศักดิ์ส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาชนหารือสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพิษณุโลกพร้อมขอให้กรมชลประทานเร่งพิจารณาโครงการสถานีสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังขณะที่ส.ส.กรุงเทพมหานครหารือปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตประเวศและซอยอ่อนนุชหลังฝนตกหนักและระบายน้ำไม่ทันส่งผลกระทบต่อการสัญจรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขุดลอกและปรับปรุงท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
11: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนร่วมกัน Thailand Coffee Fest 2026เมื่อวันที่ 10-13 กันยายน 2569 ใน Impact เมืองทองธานีชูสินค้าเกษตรแปรรูปไทยทั้งกาแฟโกโก้เครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่พัฒนาจากวัตถุดิบท้องถิ่นและภูมิปัญญาชุมชนขยายช่องทางการตลาดทดลองตลาดจริงพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ซื้อร้านค้าผู้จัดจำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากสู่ตลาดโลก
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยเนื่องในวันมหิดลนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและบุคลากรในสังกัดวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลณบริเวณลานพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอยู่บนแท่นฐานเดียวกันภายในกระทรวงสาธารณสุขวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งปวงชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อการแพทย์และการสาธารณสุขพระราชทานทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาและค้นคว้าก่อสร้างตึกและขยายพื้นที่โรงพยาบาลศิริราชทรงเคยสำรวจสุขาภิบาลในกรุงเทพมหานครและทรงช่วยอบรมสาธารณสุขมณฑลพระราชทานทุนเพื่อส่งคนไปศึกษาต่างประเทศนอกจากนี้ยังทรงงานด้านการประมงและการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อโภชนาการที่ดีของคนไทยพระราชทานทุนให้กับโรงพยาบาลแมคคอมิกพระราชทานเงินบำรุงโรงพยาบาลสงขลาเป็นรายปีอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศนายกรัฐมนตรีนำคณะตลาดทุนไทยโรดโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580ขณะที่ภาคเอกชนและกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐให้ความสนใจลงทุนในไทยมากขึ้น
12: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านักลงทุนจากสถาบันการเงินนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐและธนาคารแห่งอเมริกาให้ความสนใจตอบรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในการนำไทยแลนด์โรดโชว์นำเสนอศักยภาพและโอกาสเศรษฐกิจไทยตั้งเป้าประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580ซึ่งความสำเร็จของโรดโชว์ในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมายประเทศรายได้สูงภายในปี2580พร้อมทั้งเป็นแรงส่งสำคัญที่จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติให้ทยอยไหลกลับเข้าสู่ตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการลงทุนและการใช้จ่ายทั้งในระดับอุตสาหกรรมและประชาชนนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่านิวยอร์กเป็นสถานที่ที่จัดโรดโชว์นักลงทุนได้ยากที่สุดการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำต่างๆเดินทางมาด้วยตนเองจำนวนมากจึงเป็นสัญญาณที่ดีขณะที่นายอัศเดชคงเสดีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยตนเองอาทิเป้าหมายการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานเวียนพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านตลาดทุนจะช่วยยกระดับมูลค่าบริษัทจดทะเบียนและโครงการ BOI to IPO ที่จะเพิ่มธุรกิจใหม่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์จึงตอบโจทย์นักลงทุนได้ตรงจุดนอกจากนี้นักลงทุนต่างประเทศส่วนใหญ่ยังมองว่าความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยเพราะหากไทยรักษาสมดุลได้ก็จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากหลายประเทศด้านนางสาวออนกัญญาพิบูลย์ธรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารแห่งอเมริกา National Association กล่าวว่านับเป็นเรื่องน่ายินดีที่กองทุนขนาดใหญ่ระดับโลกตอบรับเข้าร่วมโรดโชว์ของประเทศไทยเกือบทั้งหมดภายในระยะเวลาอันสั้นโดยมีกองทุนชั้นนำราว25รายซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมประมาณ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหลายรายขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเป็นการส่วนตัวและผู้เข้าร่วมทุกรายเป็นผู้บริหารระดับสูงคำถามที่ได้รับสะท้อนว่านักลงทุนเข้าใจประเทศไทยเป็นอย่างดีนักลงทุนรายใหญ่ยังมองว่าเงินทุนโลกกระจุกตัวอยู่ในสหรัฐมากเกินไปเอเชียจึงเป็นตลาดที่น่าสนใจในระยะยาวผมชนาธิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับผู้บริหาร Google ประสานความร่วมมือพัฒนามาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเปิดสถาบัน Open Data พัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพไทย
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมสำนักงาน Google ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับนางรูธโพรัตประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google โดยได้กล่าวขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นและการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีและGoogle Cloud Vision ในกรุงเทพมหานครรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตามแผนงานและมุ่งยกระดับความร่วมมือระยะยาวให้ก้าวไกลกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการส่งเสริมพลังงานสะอาดและมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนว่าData Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนทางด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานการบริหารจัดการน้ำและการดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Google เพื่อร่วมยกระดับแนวทางและมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสรุปความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐย้ำอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้าย
14: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐและการไต่สวนภายใต้มาตรา301ว่าปัจจุบันสหรัฐมีการไต่สวนไทย2ประเด็นได้แก่กรณีการไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างด้วยอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ประกาศแล้วเป็นผลจากการไต่สวนกรณีแรงงานบังคับขณะที่การไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจึงยังไม่สามารถถือว่าอัตราร้อยละ 12.5 เป็นอัตราภาษีสุดท้ายของไทย สำหรับการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยและสหรัฐหรือ ART ขณะนี้ได้ข้อสรุปในสาระสำคัญและหลักการร่วมกันแล้วเหลือการตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำในระดับเทคนิคซึ่งฝ่ายสหรัฐระบุว่าจะพิจารณาอัตราภาษีของไทยอย่างเป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้โดยไทยจะเร่งสรุปการจัดทำความตกลง ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเพื่อรักษากรอบอัตราภาษีรวมที่เคยหารือกันไว้ที่ร้อยละ9และไม่สูงกว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จโดยไทยขยายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐส่วนการค้ากับจีนก็ต้องเดินหน้าจะเลือกข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้โดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าควรดำรงสถานะอย่างไรซึ่งประเทศไทยใช้บริบทนี้ในการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอด

0: ไซต์ธนาคารออมสิน www.csb.or.th โดยสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังอย่างน้อย3เดือนอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสำหรับร้านค้าที่มียอดขายและการรับชำระเงินจริงตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนทางนี้สินเชื่อดังกล่าวเป็นวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นสามารถเบิกใช้ได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติและเมื่อชำระคืนแล้ววงเงินจะกลับมาใช้ได้อีกโดยไม่ต้องยื่นขอสินเชื่อใหม่เพื่อให้มีเงินทุนพร้อมใช้สอดคล้องกับรอบการค้าและไม่สร้างภาระหนี้ระยะยาวโดยธนาคารจะเริ่มพิจารณาสินเชื่อตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนันทิกากิตาโลรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกย้ำผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้โดยเตรียมเปิดให้บริการทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการทั้งกรณีทำใหม่และต่ออายุในวันที่26กันยายนนี้
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้เปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์กรณีทำบัตรใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning หรืออบรมหลักสูตรขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะมีความผิดตามกฎหมายและมีผลให้ผู้ขับรถที่ยังไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นได้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวด้วยความสามารถของเด็กไทยที่ไปพังอาจบนเวทีใหญ่ต่างชาติเนเน่รอยัลเยาวชนไทยคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการ่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยสำหรับการแข่งขันรอบไฟนอลเนเน่ได้แสดงพลังเสียงและความสามารถด้านดนตรีในเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripesพร้อมกับผู้เข้าแข่งขันอีก9คนทีมความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
4: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมกับนางเผิงหลี่หยวนภริยาเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมรี่แลนด์ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นภารกิจการเยือนประเทศสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ถึงวันที่25กันยายนนี้โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับผู้นำจีนด้วยตนเอง

0: ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรในภารกิจการเยือนสหรัฐในครั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญอาทิการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐรวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยกล่าวหาว่าสหประชาชาติล้มเหลวในการคุ้มครองความมั่นคงร่วมกันและสิทธิมนุษยชนซึ่งปล่อยให้ความวุ่นวายความรุนแรงและการก่อการร้ายระหว่างประเทศเฟื่องฟูขึ้นแทนและยังเป็นองค์กรที่ไร้ประโยชน์ผู้นำอาร์เจนตินากล่าวเพิ่มเติมว่าสหประชาชาติยังเพิกเฉยต่อการอ้างสิทธิ์ของอาร์เจนตินาเหนือหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาโดยอังกฤษละเมิดมติของสหประชาชาติที่สั่งให้ทั้งสองประเทศยุติการกระทำฝ่ายเดียวในพื้นที่หมู่เกาะดังกล่าว
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพักจองชอนประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางพักแรงงานเกาหลีของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือทดสอบการยิงจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถีขนาด240มิลลิเมตรรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์5ปีในการยกระดับความทันสมัยให้กับกองกำลังปืนใหญ่และขีปนาวุธในพักจองชอนเน้นย้ำว่าการพัฒนาระบบจรวดพิสัยไกลจะช่วยให้มั่นใจว่าเกาหลีเหนือมีขีดความสามารถด้านอำนาจการยิงตลอดแนวชายแดนทางตอนใต้อย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อให้ศัตรูตระหนักถึงความจริงที่ว่าเกาหลีเหนือเปลี่ยนวิธีการโจมตีระยะไกลทั้งหมดของกองทัพด้วยระบบยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ทั้งนี้จรวดหลายลำกล้องดังกล่าวติดตั้งระบบนำวิถีแม่นยำสูงแบบอัตโนมัติซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง100กิโลเมตรในรูปแบบการบินวิถีโคจรปกติและสามารถยิงได้ไกลถึง115กิโลเมตรในรูปแบบการร่อนผสมผสาน
1: วารสารเนเจอร์เผยแพร่ผลการศึกษาของคณะวิจัยนานาชาติจากสถาบันวิทยาศาสตร์ไวส์มันของอิสราเอลที่ระบุว่าการวิวัฒนาการของมนุษย์อาจทำให้ข้อต่อเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้นโดยพบว่ากระดูกอ่อนของมนุษย์มีสารไกลโคซามิโกไกแคนหรือแก๊กเพียงประมาณ1ใน3ของปริมาณที่พบในกระดูกอ่อนของลิงไม่มีหางในขนาดใหญ่เช่นซิมแปนซีและกอริลลาโดยสารนี้ช่วยอุ้มน้ำและรองรับแรงกระแทกบริเวณข้อต่อจึงอาจอธิบายสาเหตุที่มนุษย์เป็นโรคข้อเสื่อมได้บ่อยกว่าลิงเหล่านี้แม้ลิงบางตัวจะมีอายุมากแล้วก็ตามในปัจจุบันโรคข้อเสื่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกทำให้เกิดอาการปวดข้อตึงเคลื่อนไหวลำบากและอาจนำไปสู่ความพิการได้ซึ่งนักวิจัยหวังว่าการค้นพบดังเราจะช่วยให้เข้าใจโรคข้อต่างๆและช่วยพัฒนาวิธีป้องกันและรักษาโรคข้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกรธวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์ครอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้ในรอบ28ปีหลังจากทีมขี่ม้าไทยเคยทำได้ในเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านยิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีนทำไป35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย 6-3 คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียโดยเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะโจนาธานคริสตี้มือ1ของโลก2เกมรวด 21-17 และ 21-14 จากนั้นชายคู่มือ1ธีรชัยสุขพันธ์กับภควพลธีระรัศกุลแพ้คู่มือ2ของโลก 0-2 เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับอัลวีฟาฮาน 0-2 เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้ 0-2 เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยแพ้อินโดนีเซีย 1-3 คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทัพจอมพลังไทยตัวสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนช95กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก119กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ต่อจากเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียจักรยานรถเรสบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติปั่นทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22และสราวุธสิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซ์ลุตเซนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานด้วยเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีฟุตบอลชายนัดสุดท้ายในกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น0ประตูต่อ3แต่ยังเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่านัดหน้าที่จะเจอกับจีนถือเป็นเกมที่ยากเนื่องจากในชิงแชมป์เอเชียจีนได้รองแชมป์รวมถึงผู้เล่นจีนชุดนี้มีความสามารถสูงและมีการเก็บตัวด้วยกันมานานทำให้การเล่นมีความเป็นทีมเวิร์คค่อนข้างมากสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบก่อนรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนในวันที่26กันยายนนี้เวลา 13:00 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นและสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขณะที่การจุธาพัทรบุญซ่อนนักกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA ทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วเช่นเดียวกันและสามารถคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขัน MMA มาครองได้สำเร็จโดยการจุธากล่าวว่ารู้สึกดีใจที่สามารถคว้าเหรียญทองมาได้และหวังว่าเหรียญทองในครั้งนี้จะเป็นใบเบิกทางให้คนไทยมาเล่นกีฬานี้มากยิ่งขึ้นและยกระดับสู่การแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมต่อไป
3: เป็นใบเบิกทางที่จะทำให้ทุกคนรู้จักกีฬา MMA มากขึ้นทำให้น้องๆรุ่นต่อไปหรือใครที่สนใจอยากจะมาเล่นกีฬาชนิดนี้มีโอกาสต่อยอดเป็นนักกีฬาทีมชาติประสบความสำเร็จแบบแอมหรืออาจจะมากกว่าแอมเรื่องของกระดาษ
2: สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ส่วนอันดับที่1ยังเป็นจีนที่50เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียทำการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ซึ่งทีมชาติไทยได้เรียกเพียราวัตรอักธรรมเข้ามาแทนที่จนาธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวไปก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการเดินทางที่ต้องต่อเครื่องบินและรถไฟทีมมองว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวและทุกคนพร้อมเดินหน้าต่อโดยให้ความสำคัญกับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อให้ร่างกายสดชื่นและพร้อมสำหรับการแข่งขันในวันเสาร์สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ส่วนการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมถ่ายทอดสดให้รับชมฟรีผ่านแพลตฟอร์มฟีฟ่าพลัสแต่จะมีการจำกัดประเทศที่สามารถรับชมได้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเปิดเผยว่าฟีฟ่าเสนอราคาค่าลิขสิทธิ์สูงถึง60ล้านบาทและไม่มีการปรับลดราคาขณะที่รัฐบาลเห็นว่าราคาดังกล่าวค่อนข้างสูงหากจะสั่งงบประมาณเพื่อซื้อลิขสิทธิ์อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งจำเป็นต้องใช้สนับสนุนสมาคมกีฬาอื่นๆด้วย
4: ต้องเดินตรงตอนแรกเขาเรียก60ล้าน ซึ่งจะใช้เงินกองทุนและจะกระทบกับสมาคมกีฬาประเภทอื่นๆด้วยถ้าเกิดเอา60ล้านไปถ่ายเท่าแล้วกระทบเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราก็ตัดสินใจยากเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เงินกองทุนซึ่งมันก็มีผลกระทบกับสมาคมต่างๆด้วยครับ
2: มิเกลอาร์เตต้าหัวหน้าผู้ฝึกสอนของอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงต่อสัญญากับทีมไปจนถึงปี2029ซึ่งอาร์เตต้ามารับงานคุมทีมปืนใหญ่ตั้งแต่ปี2019พาทีมคว้าแชมป์ FA ครับและพรีเมียร์ลีกอย่างละ1สมัยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสัมฤทธิ์ใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบาลก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
8: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: ขณะนี้เวลา 12:45 นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยง ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสลมแปรประนวลความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซมและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.39 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซมและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2เที่ยววนซ้าย ระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามโทรศัพท์022718511กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามที่พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ shortru@asia/lassg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัวท่านผู้ฟังครับความดันโลหิตคือแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายโดยสามารถวัดได้สองค่าได้แก่ค่าความดันโลหิตตัวบนคือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวและค่าความดันโลหิตตัวล่างคือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัวซึ่งค่าความดันโลหิตที่เหมาะสมตัวบนไม่ควรเกิน120มิลลิเมตรประหลอดและตัวล่างไม่ควรเกิน80มิลลิเมตรประหลอดทั้งนี้หากค่าความดันโลหิตตัวบนอยู่ระหว่าง130ถึง139มิลลิเมตรประหลอดและค่าความดันโลหิตตัวล่างอยู่ระหว่าง80ถึง89มิลลิเมตรประหลอดถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตส่วนผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่140มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปและตัวล่างตั้งแต่90มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปถือว่าป่วยเป็นความดันโลหิตสูงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสมครับขณะที่ผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่180มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปและตัวล่างตั้งแต่110มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปถือเป็นภาวะวิกฤตต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทั้งนี้การวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและเพื่อให้ได้ค่าความดันที่แม่นยำและถูกต้องควรนั่งพักอย่างน้อย5นาทีก่อนวัดความดันโดยนั่งบนเก้าอี้หลังตรงพิงพนักเท้าทั้งสองข้างวางราบกับพื้นไม่ไขว่ห้างงดดื่มชาหรือกาแฟและไม่สูบบุหรี่ก่อนทำการวัด30นาทีรวมถึงงดการพูดคุยระหว่างการวัดวางแขนไว้บนพื้นโต๊ะเรียบให้พันผ้าแขนวัดความดันอยู่ระดับเดียวกับหัวใจไม่เกรงแขนและไม่กำมือขณะวัดความดันซึ่งการหมั่นตรวจวัดและรู้ค่าความดันโลหิตของตนเองจะช่วยให้สามารถประเมินสุขภาพและเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทางด้านกองโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคให้ข้อมูลว่าโรคความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันและควบคุมได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมทั้งการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มลดอาหารที่มีโซเดียมสูงควบคุมน้ำหนักค่า BMI ไม่ให้เกินระหว่าง 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือ150นาทีต่อสัปดาห์ลดความเครียดงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตลดความเสี่ยงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคไตเรื้อรังซึ่งส่งผลให้เกิดความพิการและเสียชีวิตได้ครับ นอกจากนี้ควรตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอพร้อมบันทึกค่าความดันโลหิตจากการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรหยุดยาเองโดยควรเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนครับจบบทความประจำวันเรื่องความดันโลหิตสูงภัยเงียบใกล้ตัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลย์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดก็ต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: บัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อคันว่าเหือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเหือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
3: ขณะนี้ต้องรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์99เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์การ์เด้นเรดิโอจากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชมรมลูกทุ่งครับ
4: ได้เวลารวมพลคนรักเสียงเพลงบรรเลงโดยดีเจชายสายลูกทุ่งพบหนุ่มเมืองนารายและรายการชมรมลูกทุ่ง

วัติยาบายครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชมรมลูกทุ่งในทุกบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับพบกันวันนี้บ่ายของวันที่24กันยายน2569ผมหนุ่มเมืองนารายตัวจริงเสียงจริงรายงานตัวครับ

ทักทายเพลงแรกครับกันด้วยเปลวไฟที่ปลายเทียนเสียงจากคุณเสรีรุ่งสว่างครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทางท่านพันเอกอติพรจันบางหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง921รวมถึงตัวแทนของคณะเจ้าหน้าที่ครับก็ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมนะครับในวันนี้ครับ24กันยายน2569กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมเป็นเกียรติโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขโดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลการตามแผนปฏิบัติงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขระยะที่2พ.ศ.2566ถึง2570นะครับในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค4ประจำปี2569ครับเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของวัดตามแนวทางของโครงการตลอดจนรับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมครับโดยมีพระราชพัชระธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์มหานิกายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายกองโทพรพงษ์ไหมแพงชาญชัยภักขระทากูลท่านอำเภอลมเก่าครับเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ณวัดศรีมงคลบ้านหินกลิ้งตำบลลมเก่าอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับหลังจากที่ได้มีการต้อนรับท่านประธานนะครับโดยทางท่านนายอำเภอลมเก่านะครับหัวหน้าส่วนราชการรวมทั้งพี่น้องประชาชนจิตอาสาและก็ทุกส่วนฝ่ายครับให้การต้อนรับนะครับพระราชพัชรธรรมเมธีเจ้าวาดขออภัยครับเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์มหานิกายนะครับซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และก็ทางคณะกรรมการได้เดินทางเข้ามาในบริเวณของวัดนะครับมีการเยี่ยมชมในจุดที่มีการจัดแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปหรือว่าจะเป็นการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งในจุดต่างๆนะครับที่ทางวัดได้ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดแสดงในครั้งนี้ครับหลังจากนั้นก็ได้มีการพูดคุยเสนอแนะนะครับข้อคิดเห็นต่างๆจากทุกส่วนฝ่ายขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับสำหรับรายนามของท่านคณะกรรมการนะครับก็มีหลายท่านครับประกอบด้วยพระพรหมวัชรวิสุทธิ์วัดคูยางจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานที่ปรึกษาพระธรรมวชิระโมลีวัดยานวากรุงเทพที่ปรึกษาพระธรรมวชิราพรวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ที่ปรึกษาครับพระเทพพัชระบัณฑิตวัดสนธิกรประชารามจังหวัดเพชรบูรณ์ไปที่ปรึกษาพระราชพัชรธรรมเมธีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานครับพระราชรัตนเวทีวัดวรณะวัดวรนาถบรรพตจังหวัดนครสวรรค์เป็นรองประธานพระศรีวิกรมุนีครับวัดตะพานหินจังหวัดพิจิตรเป็นกรรมการพระครูวัดชิรคุณพิพัฒน์วัดถาวรวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการพระครูสิริสุดโสพลวัดสำนักขุนเนนจังหวัดพิจิตรกรรมการครับพระมหาพานุพงศ์ญาณวิชโยวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อัครเดชพรมกันมจรวิทยาเขตนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ครับกรรมการผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์หรือผู้แทนนะครับเป็นกรรมการผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรหรือผู้แทนเป็นกรรมการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชรหรือผู้แทนเป็นกรรมการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์หรือผู้แทนเป็นกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์หรือผู้แทนครับเป็นกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรหรือผู้แทนเป็นกรรมการครับ
นอกจากนี้ก็มีวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรหรือผู้แทนเป็นกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์หรือผู้แทนนะครับเป็นกรรมการแล้วก็มีท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์หรือผู้แทนเป็นกรรมการท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรหรือผู้แทนเป็นกรรมการนะครับท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรหรือผู้แทนเป็นกรรมการท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้แทนหรือกรรมการพระครูนิสิสุตตากรวัดหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการพระมหาชิตนุภักสนติกโรนะครับวัดดอนขวางจังหวัดนครสวรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการและพระครูสังครักษ์เชษฐาปิยศาสโนปิยศาสโนนะครับวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรเป็นกรรมการและเลขานุการครับนั่นคือรายนามของท่านคณะกรรมการทั้งหมดนะครับที่ได้มาตรวจนะครับแล้วก็ดูในส่วนของในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมาถึงงานเพลงที่ติดค้างเอาไว้นะครับจากแม่ประธานนะครับบอกว่า2วันแล้วไม่ได้ฟังครับงานเพลงของคุณหนุ่มเมืองไพรชื่อเพลงว่าไม่เสียใจหรอกครับจบเพลงนี้ครับมาดูถึงเรื่องของข่าวดีของคนไทยครับช่วงหน้า

หนึ่งในหลากหลายงานเพลงครับปริญญาลูกแม่ค้าต้นฉบับเป็นเสียงของคุณสิริพรครับแต่ว่าให้ฟังในเวอร์ชั่นของคุณกีตาร์นิภาพรเนื่องจากต้นฉบับติดลิขสิทธิ์นะครับส่งให้ไปที่เรียบร้อยครับมาถึงเสียงของคุณนัดดาจันฉายอัลบั้มชิมรักชิมรสชื่อเพลงว่ากรรมกรสอนลูกครับ

อบเพลงให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกรักทั้งหลายครับเงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณพ่อคุณแม่นะครับเหนื่อยยากกว่าที่จะหามาได้ทางนี้ทางนั้นยอมที่จะลำบากและก็เหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะส่งให้ลูกได้เล่าเรียนมีการศึกษาเพื่ออนาคตข้างหน้าครับลูกทั้งหลายขอให้ตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนครับนี่คือเป้าหมายหลักนะครับของคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ขออนุญาตพูดแทนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณผู้ปกครองทุกท่านที่หวังจะให้ลูกหลานของท่านนั้นได้มีอนาคตที่สดใสครับนี่คือช่วงเวลาของรายการชมรมลูกทุ่งนะครับซึ่งมีพบกับคุณผู้ฟังในทุกบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ13 นาฬิกากับอีก29 นาทีโดยประมาณครับมาดูทางด้านข่าวสารกันบ้างนะครับเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับส่งผลให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบในพื้นที่6อำเภอครับศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานครับได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังคาดการจนถึงวันที่27กันยายนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อาจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเพิ่มเติมนะครับโดยในวันนี้ครับ24กันยายน2569ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลกระทบให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงครับรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยนะครับจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมนะครับรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำสำหรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำจะดำเนินการแบบขั้นบันไดสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้ากรมชลประทานจะติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณน้ำฝนนะครับและระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอาจจะส่งผลให้จำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจึงจะดำเนินการนะครับกรมชลประทานจะดำเนินการตามความเหมาะสมพร้อมกับแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าครับนี่คือรายงานล่าสุดจาก NBT Connect หรือว่าสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับส่วนเรื่องที่น่ายินดีครับเนเน่ร็อกสตาร์ไทยคว้าชัยชนะจากรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์รายการประกวดความสามารถของอเมริกาครับเนเน่รอยันหรือว่าแพรวรัติการอัมลอยนะครับเกิดเมื่อวันที่14มีนาคม2553เป็นนักดนตรีร็อกนักร้องและมือกีตาร์ชาวไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตครับได้สร้างความภูมิใจให้กับคนไทยนะครับเมื่อเนเน่ได้โชว์ความสามารถทางดนตรีบนเวทีประกวดระดับโลก

ลิกาสก็อตทาเลนต์ด้วยการร้องเพลงและก็เล่นกีตาร์สดในเพลงซอมบี้ของวง The Cabirian The Cabirius นะครับก่อนคว้าเสียงโหวต4 yes จากคณะกรรมการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งคลิปของเนเน่ได้กลายเป็นไวรัลนะครับที่ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากวันนี้ครับทางไทยรัฐบันเทิงก็ทำพาไปทำความรู้จักกับสาวน้อยมากความสามารถเนเน่โรเยนนะครับเนเน่เริ่มต้นเส้นทางดนตรีตั้งแต่อายุ6ขวบครับด้วยการฝึกกีตาร์ด้วยตนเองครับผ่านการแกะเพลงจากวิดีโอออนไลน์จนพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องเนเน่เป็นที่รู้จักของชาวภูเก็ตจากการเป็นนักดนตรีเปิดหมวกตามตลาดนัดการร้องเพลงตามตลาดนัดทำให้เนเน่ได้มีประสบการณ์ในการขึ้นโชว์ต่อหน้าผู้คนมากมายเนเน่เป็นนักร้องและมือกีตาร์ดาวรุ่งที่มีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียกว่า3ล้านคนครับอีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นฟีเจอร์อาร์ติสต์ของแบรนด์เครื่องดนตรีระดับโลกนะครับเอ็นย่ามิวสิกโดยเธอเนเน่สร้างชื่อการร่วมการแสดงในรายการซูเปอร์เทนรวมถึงคว้ารางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งจากการประกวด Overdrive Guitar Contest ครั้งที่14ในปี2556และก็คว้ารางวัล Outstanding Player จากเวที King Power Band Competition นะครับในปี2568ครับขอแสดงความยินดีนะครับพร้อมๆกับคนไทยทุกคนนะครับที่เนเน่คว้าชัยชนะGAT 2026ครับขออภัยหลายๆท่านนะครับอาจจะไม่ได้พิมพ์ตอบคอมเมนต์ทักทายทุกท่านทุกคนอย่าเพิ่งน้อยใจครับ

0: ในโลกนี้นะมีแต่ผู้ชายจะอายผู
1: ้ยามเมื่อแลบัดกลับมาฮอดบ้าน
2: เปิดให้ไปที่เรียบร้อยครับบังเอิญมันได้กับงานเพลงที่ส่งเข้ามาอีกหนึ่งงานเพลงครับเช้า2แรง2ครับชัดเจนไหมครับระบบเสียงฉันนั้นเดลำโพงด้านซ้ายฉันนั้นบีลำโพงด้านขวาล่าสุดครับสวัสดีพี่ปิยนันท์ครับสวัสดีคุณสุจิตสวัสดีคุณต้นน้ำอย่าเพิ่งน้อยใจกันที่ไม่ได้ทักเด้อ

มีคนบอกว่าให้เปิดเพลงจังหวะนี้ยาวไปอ่ะอีกสักเพลงครับเดี๋ยวช่วงหน้าลูกทุ่งย้อนเวลาครับเพลงที่ขอมายังคงมีอีกหลายท่านครับ

จากคุณแม้วภูเวียงครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุรังสีทองดนตรีโดยอาจารย์สมศักดิ์มานพอาจารย์ตุ้ยคันไถครับเข้าสู่บรรยากาศของลูกทุ่งย้อนเวลาครับเสียงจากราชาเพลงเต้ยแขนซ้ายลายมังกรพรศักดิ์ส่องแสงครับ

ลึกทุ่งย้อนเวลาวันนี้ครับเป็นเสียงของคุณบุญเสาประจันตเสนนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของพรศักดิ์ส่องแสงเจ้าของฉายาราชาเพลงเต้ยแขนซ้ายลายมังกรครับเกิดเมื่อ2พฤศจิกายน2503เป็นชาวอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับเสียชีวิตเมื่อ15ตุลาคม2564ด้วยอายุ60ปีครับขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีครับต่อกับงานเพลงที่ขอเข้ามาอีก1งานเพลงครับยังคงอยู่ในความทรงจำนะครับเป็นลูกทุ่งกลางเก่ากลางใหม่รักเธอทุกพศปิดท้ายกันด้วยงานเพลงของคุณเสรีรุ่งสว่างหนึ่งในหลากหลายงานเพลงครับไฟกินฟืน

ว่าวันเดือนจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างไรความรักความห่วงใยก็ยังมีเหมือนเดิมเอ้ยขอบคุณกำลังใจทุกเสียงทุกสายครับงานเพลงที่เปิดให้ไม่หมดนะครับอนิจจาโคสิทธิ์นพคุณครับจากหนุ่มเพชรบูรณ์มอบให้กับทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับแม่ประธานนะครับและก็ทางคุณสุรยาบ้านหนองสว่างครับเหมาทุกเพลงมอบให้กับทุกเสียงทุกสายและก็มอบให้กับท่านหัวหน้าสถานีด้วยนะครับขอบคุณครับนักร้องคาเฟ่เปิดให้ไม่ทันเช่นเดียวกันครับลากันด้วยเพลงสุดท้ายปลายรายการไฟกินฟืนก่อนออกจากบ้านธุระป่าปังครับตรวจดูฟืนไฟให้เรียบร้อยด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากผมหนุ่มเมืองนารายพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาหอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
3: ้อทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
4: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
3: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
5: มาลาตามแต่ศรัทธาไม่ว่าอะไร
6: หรือเป็น
7: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยศาสตร์บ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
8: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
6: ายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งสงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่านาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097

0: ธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
1: เราอธิษฐาน
2: ว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม้วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้รับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

เอาสวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับมาพบกับรายการเว้าหนัวหัวม่วนครับวันจันทร์ฮอดวันศุกร์เอาไป2ฮอดไป3ครับทางคลื่นความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมนุ่มตะวันผู้ดำเนินรายการครับและก็ผู้ได้ครับสีฟากหรือว่าสีสังทางผลงานเพลงครับ0567087717ครับฝากกันเข้ามาโทรเข้ามาไว้ก่อนกันแล้วกันเนาะครับเนาะมื้อนี้ครับขึ้นต้นรายการมาฝนฟ้าอากาศกันยังว่าครับวันนี้กัน24กันยายน2569921ก็ยังตกอยู่ครับแห้งเติบอยู่ครับในช่วงนี้ก็ได้เอามื้อนี้ครับขึ้น13ค่ําเดือน10ครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศกันได้ครับมื้อนี้เพิ่นว่าทางพู้นครับบริเวณทางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นแดนและก็ทางภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกครับยังคงมีฝนตกหนักกันอยู่หลายพื้นที่และก็อาจสิมีฝนตกหนักกันแดส่วนทางภาคใต้ก็ยังมีตกอยู่เหมือนกันครับและก็ทางพู้นครับเน้นไปทางตอนบนของทางภาคใต้พุ่นละจังใดก็ขอให้ทางพี่ทางน้องครับพี่น้องประชาชนครับระวังอันตรายจากทางฝนตกหนักฝนตกสะสมในช่วงนี้ไว้ด้วยกันแล้วกันครับเพราะว่าเนื่องจากย่อมความกดอากาศทำกำลังแรงครับบริเวณทางประเทศกัมพูชาครับที่เคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พัดผ่านทางภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมอยู่ทางอันดามันภาคใต้พุ่นละจังได๋ก็ฝากเบิ่งแย่งกันกันแล้วกันเนาะเหลียวเบิ่งทางภาคเหนือกันครับมื้อนี้ลดลงมาได้ครับ 30% ทางฝนทางฟ้าแต่ว่าก็ยังคงมีก็ยังคงตกกันอยู่ทางพุ่นครับสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรชบูรณ์ครับและก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแดครับ 60% ของพื้นที่ทางฝนทางฟ้าไล่กันแต่ทางจังหวัดเลยครับหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษอุบลราชธานีครับโดยมีฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณทางนครราชสีมาบุรีรัมย์และกระทางสุรินทร์ครับเน้นเป็นพิเศษไปทางพุ่นกันแล้วกันส่วนทางภาคกลางครับมื้อนี้ 80% ครับอยู่ทางนครสวรรค์อุทัยชัยนาทครับสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและก็อาจสิตกหนักครับเน้นเป็นพิเศษทางอ่างทองอยุธยาสุพรรณนครปฐมสมุทรสาครพุ่นล่ะและก็ทางภาคตะวันออกได้ครับมื้อนี้ฝนฟ้า 80% ครับอยู่ทางนครนายกปราจีนแก้วฉะเชิงเทราครับชลบุรีระยองจันทราดและก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมื้อนี้ 70% บ่สิเป็นทางเพชรบุรีประจวบสุราษฎร์และก็ทางภาคใต้อีกฝั่งนึงฝั่งตะวันตกมื้อนี้ 60% ครับอยู่ทางพูนครับระนองและก็ทางพังงาพี่แดส่วนทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลครับมื้อนี้ฝนฟ้า 80% ของพื้นที่และก็ว่าสิตกหนักในบางแห่งครับจังใดก็ฝากเบิ่งแห่งเรื่องทางฝนทางฟ้าเรื่องทางสุขภาพทุกท่านทุกคนไปด้วยกันแล้วกันครับในช่วงนี้เนาะเอาหันมาใส่ทางก่อนลำทางผลงานเพลงครับขึ้นต้นรายการกันมาฝากกันไว้ครับจากทางคุณยายน้องปุ๋ยกบกล้วยนวลพุ่นแล้วครับไอ้จนทนได้บ่ครับอันนี้ก็จะทางคุณยายน้องปุ๋ยนะครับเนาะจวดให้ขึ้นต้นรายการกันให้เรียบร้อยแล้วล่ะฝากให้ฝากหาขาประจําให้ก่อนกันแล้วกันครับโบสิเป็นทางพุ่นครับพ่อตาทางป้าแหวนตาปียายพียายขี้แล้วทางขุดขี้หลายขุนขี้เลพุ่นล่ะแล้วก็ท่ามักมวลครับคาดบ่ได้อดีตผู้ใหญ่อุทัยแก้วม่วงครับคาดบ่ได้แล้วก็ทางพี่น้องทางกกไว้นวลทุกท่านทุกคนให้กันแล้วกันครับสำหรับทางคุณยายน้องปุ๋ยเนาะส่วนทางป้าแบนแสนสวยกกไว้นวลครับค้างขากันอยู่หอยบังไฟแสนหอยใจบังไฟแสนครับพิมพ์ระดาแสงทองนี่ล่ะฝากให้ฝากหาครับประจําคือเก่าคือเดิมเหมือนกันครับสำหรับทางป้าแบนแสนสวยกกไว้นวลครับสังห้วยน้ำเหล่าคนผู้เก่าคนผู้เดิมนี่ล่ะเอาฟักไปให้ฟักไปหาครับบ่สิเป็นทางคุณแม่ใหญ่กี้ครับป้าอ้อยป้าหยันพุ่นแดแล้วก็ทางพ่อตาปียายพียายบาครับตาอาร์ตยายน้องปุ๋ยตาน้องแป้งท่ามักมวลแม่ยายกินกล้วยแม่ยายปลูกกล้วยครับทางคุณแม่น้องแฟมทางป่าสะแขป้าสมโพธิ์ทางหินง่วนทายาทสน้อยคนขี้ไร้คนขี้เลยครับหนุ่มสัญญาณเลยวังใสและก็ทางคุณแม่บางอ่อนพี่สาวลำนารวยวิเชียรบุรีน้องเนยทางขอนแก่นยายเนียบทางเจวะพี่น้องเผาป้าวิไลทางเขาคอและก็ทางพี่สาวตะบอกครับพ่อตาน้องป๊อปหน่วยต้นน้ำห้วยประกุดหลังผู้เพียงคาดบริเวณลุงสาวป้าสมบูรณ์พงว่าจากทางป้าแหวนแสนสวยโกกกล้วยนวลฝากกันไว้หอยใจบังไฟแสนวาสันดอยังอยู่ทางโกกล้วยนวลครับทางคุณแม่ยายพีครับหรือว่าทางคุณยายพีกกไว้นวลครับก่อนลำพิมพ์ใจเพชรพลานใจพิมพ์ใจบอลแฟนนี่แหละขออนุญาตเอาเป็นเวอร์ชั่นจดๆยาวๆให้กันแล้วกันเนาะครับเนาะสำหรับทำพิมพ์ใจบอลแฟนก็ได้แจ้งทางคุณยายพีทางกกไว้นวลฝากให้ของรักษาประจำบ้านประจำเฮือนเพิ่นครับฝากคักๆไปทางพ่อตาปีพุ่นแล้วครับและก็ทางพี่ครับทางพี่ทางน้องทางกกไว้นวลให้ทุกท่านทุกคนคือเก่าคือเดิมนั่นแหละเนาะส่วนทางคุณย่าน้องสไปร์ครับแอบรักแอบมอง
น่าซีเมนทางยุพินสายใจนะครับว่าสำหรับทางคุณย่าน้องสไปครับเปิดผิดเปิดทึกเปิดเด็กๆก็ขออภัยไปก่อนกันแล้วกันนะครับเนาะยานเปิดผิดเปิดทึกนี่แหละบางเทือก็ฟังไปจดไปขาดได้คุยกันได้จดทึกได้เจิดเปิดผิดเนี่ยขออภัยไปก่อนนะครับเนาะสำหรับทางคุณย่าน้องสไปครับแอบรักแอบมองยุพินสายใจให้กันแล้วกันครับฟักไปให้ฟักไปหาบัวสิเป็นทางคุณยายกุ้ยปิงและก็ทางพ่อปิยพงศ์ครับทางคุณยายบ้านสวนพี่สาวทางตันเดียวแม่ตูวิทย์พุนใดครับแม่น้องเปิ้ลใหญ่ตื่นสวยเนี่ยน้องโฟมครับป๋าแลมโบ้นุ่มปักบุ้งครับใหญ่น้องพอใจครับแม่สาวมึงสิงปู่น้องสปายใหญ่กุ้ยพนักกุ้ยงามลุงสาวป้าสมบูรณ์ปองว่าและก็ทางคุณแม่ใหญ่บัวทองครับใหญ่เต้าใหญ่กุ้ยเฮิมขาดบัวใหญ่อ่อนทางห้อยคอยอีกท่านหนึ่งก็แล้วกันครับจากทางคุณย่าน้องสปายครับฝากกันไว้ครับสามท่านสามผลงานเพลงจดกันโหลดม้วนกันโหลดครับ

เอาเรียบร้อยไปครับ3ผลงานเพลงม่วนๆครับมาตามคำขอตามคำฝากนี่ละเหลียวเบิ่งคักๆปาดครับเปิดให้เพิ่นผิดแท้นี่ละทางคุณยายน้องปุ๋ยนะครับเนาะไอ้จนทนได้อยู่ขอไว้อยู่ทางเวียงนฤมลครับผู้สาว101ใจผมปาดครับเลย101เขาจะสู้พุ่นรถยังว่าเล่นไปมนแขนพุ่นว่าซั่นเนาะครับเนาะเอ้าจะสู้กับ101กันใกล้ๆมอมอกันนี่ล่ะจากบัดติดกันดอกว่าซั่นดูสิแก้มือให้กันแล้วกันครับสำหรับทางคุณยายน้องปุ๋ยก็ได้ไอ้จนทนได้อยู่เนาะเบียงนะหรือมนต้องเบิ่งคักๆนี่ล่ะเปิดเท่าใดปาดครับหันใส่แต่มนแขนยังว่าเอ้า 14:37 นาทีครับหันมาใส่ทางข่าวทางข่าวกันจักบึดกันแล้วกันครับเกี่ยวกับไทยช่วยไทยพัดนี่ล่ะเพิ่นสิเพิ่มสิตื่มให้อยู่ว่าซั่นดอกว่าซั่นสำหรับผู้ที่สมัครไว้บางท่านก็บ่ได้ใช้จักเทื่อเด้อบางท่านก็ใช้เบิดตั้งแต่พุ่นครับออกมาตั้งแต่ต้นเดือนพุ่นละเบิดแล้วก่อนหมู่ว่าซั่นอันนี้ก็สิอัปเดตครับไทยช่วยไทยพัดครับเพิ่มเติมครับย้ำผู้ใช้เดิมครับต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันที่1ไปจนฮอด15ตุลานี่แหละเข้าไปกดรับสิทธิ์คือเก่าคือเดิมแล้วล่ะเนาะเอาความคืบหน้าครับกรณีโครงการไทยช่วยไทยพัดครับหลังจากคณะกรรมการตีครับมีมติเห็นชอบนะการปรับลดก้อนวงเงินครับที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพัดครับ60-40ยังว่าอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพัดเพิ่มเติมประกอบไปด้วยครับโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมประสานและก็โครงการไทยช่วยไทยพัดครับพัดก็คือ60-40นี่ก็ได้เพิ่มเติมอีกย้ำผู้ใช้เดิมครับต้องยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัดโครงการไทยช่วยไทยพัด60-40วงเล็บเพิ่มเติมนี่ล่ะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมไปจนฮอด30พฤศจิกายน2569โดยผู้ใช้เดิมจะต้องลงทะเบียนครับยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครับในช่วงวันที่1ถึง15ตุลาคม2569นี้ครับโดยจะสามารถใช้สิทธิ์ 1,000 บาทต่อ2เดือนและบ่เกิน200บาทต่อมือคือเก่า200บาทต่อวันนั่นละส่วนการยืนยันสิทธิ์ของผู้ประกอบการจะเปิดให้ผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัดครับ60-40มากดยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัด60-40เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่1ตุลาคมไปจนฮอด30พฤศจิกายน69อย่างว่าคุณสมบัติผู้เข้าร่วมก็คือเก่าคือเดิมนะครับเนาะอันนี้สำหรับผู้ที่สมัครไปแล้วผู้ที่เคยใช้แล้วครับอันนี้ก็เพิ่นที่ขยายวันเวลาให้จังแต่ก็จะสุลืมไปยืนยันสิทธิ์กันแล้วกันครับในช่วงวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้เนาะครับเนาะอันนี้ก็เรื่องไทยช่วยได้พัดครับผู้ใดยังบ่ทันได้ใช้ก็ลองใช้เบิ่ง ยามลงทะเบียนแล้วญาติกับเขาอยู่เด้พอใดแล้วบ่อยากใช้นำหมู่ได้ว่าซั่นครับมีอยู่ได้บางท่านบางคนก็ได้ เอา 14:39 นาทีครับหันมาใส่ทางผลงานเพลงผู้ขังผู้ขากันต่อกันแล้วกันครับหันมาใส่ในม้วนแนวงานครับมาทางพี่ครับทางคุณแม่ประธานชมรมแม่ไม้ทางตะเบาะพี่ละเอาฝากกันไว้ครับหักสาวเท่าครับบุญภูบุญชูบัวผางนาซีแมนอยู่ดอกเนาะบุญชูบัวผางนี่ล่ะฝากให้ฝากหาครับประจําให้ก่อนก็แล้วกันครับบ่สิเป็นทางผู้ช่วยปิยพงษ์ทางห้วยอีกินบุญก่อนและก็ทางพ่อแม่3ใบเถาพ่อแม่บ้านกลางครับป่าเลมโบ1669ห้วยระหงพี่เด้และก็ทางนุ่มและน้อยปักดุกครับเท่าคิดือป้าแหวนป้าอ้อยครับและก็ทางคุณยายน้องส้มโอปงสามขาไอ้นุ่มรถปูนครับชมรมตระกูลกล้วยหนุ่มและน้อยและก็จากทางปูนครับหลวงน้ำแข็งทาขาวและก็ทางอีพ่อข้าวโพดฝักใหญ่ไอเสมายำแดงให้ได้เด้อว่าสันเนาะอันนี้ก็จากทางคุณแม่ประธานชมรมแม่ไม้ตะเบาะฝากกันไว้หักเสาเท่าบุญชูบัวพังครับส่วนทางแม่เทียมมะแข้งครับคิดฮอตจังเลยครับนางสาวมะริวันนี่ล่ะฝากคักๆไปทางคุณยายกุ้ยปิงและก็ทางปูนครับฝากไปให้ฝากไปหาทางผู้ช่วยปีพงให้ได้เด้อว่าสันเนาะส่วนทางป้าติวห้วยโป่งน้ำครับบ้านาสันยารักครับฝากให้ฝากหาขาประจําคือเก่าคือเดิมครับบ่สิเป็นทางคุณยายตื่นสวยยายอ้วนยายเลี้ยงครับแม่ตุวิทไอ้น้องไอ้นนท์ครับพ่อน้องปอครับบ่ได้ทางดีเจใหญ่ไอ้เสียงจ้อยอีกท่านนึงกันแล้วกันเนาะจากทางป้าติ๋วห้วยโป่งน้ําฝากกันไว้ครับ3ท่าน3ผลงานเพลงเอ้าจดกันลดม่วนกันลดครับ

เอาเรียบร้อยไปอีก3ผลงานเพลงครับตามคำฝากตามคำสร้างกันไว้ครับบ้านนาสันจารักครับจากทางป้าติ๋วห้วยโป่งน้ำครับขีดฮอตจังเลยครับนางสาวมริวันครับแม่เทียมมาแข่งพูดแล้วฝากกันไว้เนาะแล้วก็ทางคุณแม่ประธานครับหักเสาเท่าบุญชูบัวพังครับเปิดถือแดเปิดผืดแดขอไปกันแล้วกันครับบางท่านก็ได้เนาะ เดี๋ยวสิใส่นี่ให้กันแล้วกันครับทางคุณยายปุ๋ยก็ได้ปาดครับไอ้จนทนได้อยู่ไปเปิดไอ้จนทนได้บ่ฟังนั่นแหละเอามาทำเพลงแก้กันหลายว่าซั่นขณะเพลงแก้กันแล้วมันสิเหลียวไปใส่แต่เพลงหลักพุ่นแล้วว่าซั่นเนาะเอ้าเดี๋ยวเบิ่งเวลาครับ4:54นาทีจากทางกล้วยไม้แรกแย้มครับฝากกันไว้นุ่มนานรอนางครับทางอีพ่อไวพดเพชรสุพรรณนี่แหละฝากกันไว้ปิดท้ายรายการกันมื้อนี้ครับอาสุดท้ายนี้ก่อนหนีจากกันเดี๋ยวขอพี่น้องแฟนรายการครับอยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงสู้ผู้สู้

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: ่ะครับ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะถึงชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
2: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
1: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
3: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
4: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสูลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิกครอบครัวอยู่กับผมมนตรีนิ่มนวลเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้มารายงานตัวให้กับท่านผู้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพบกันเป็นประจำที่นี่เวลานี้เวลาเดิมครับกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ด้วยกันในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ระบบวิทยุ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์และทางวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th นะครับและในช่วงนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ผ่อนคลายด้วยบทเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราสักครู่หนึ่งก่อนแล้วช่วงหน้าค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อไปฟังกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างครับกับบทเพลงเพราะๆของทางรายการของเรานะครับและในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งเกล็ดความรู้นะครับซึ่งในวันนี้จะนำเรื่องราวสาระดีๆจะเป็นเรื่องใดนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับ
1: ทุกครั้งในบุพการีที่เคารพนี่เวลาเราจะคุยเรื่องอะไรเราก็จะถามเข้าไปในเพจเนาะเพื่อให้บรรดาเพื่อนๆในเพจเนี่ยมาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วเราจะได้เอาคำถามเอาความคิดเห็นเหล่านั้นมาเป็นคำส่วนหนึ่งมาเป็นคำถามด้วยครับวางเราตั้งคำถามเข้าไปอย่างนี้ครับบอกว่าเมื่อต้องกลับไปทำงานที่บ้านลูกๆคนไหนเจอบ้างยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งไม่เข้าใจยิ่งอธิบายก็ยิ่งทะเลาะกัน อันนี้คำถามนี้ถ้าไปถามในเพจทำที่บ้านที่เข้าใจว่าน่าจะมาอีกเพียบ
2: เหมือนกันครับ
1: ใช่ไหมอันนี้มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะร้อยกว่าคอมเมนต์แล้วก็แชร์ไปพอสมควรเหมือนกันในนี้เกือบทั้งหมดจะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับบอกว่าพอกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยพอมาทำงานร่วมกันแล้วก็ยิ่งทะเลาะกันเพราะว่ายิ่งใกล้กันนะครับแล้วก็หลายๆคนก็พูดถึงประสบการณ์ครับบางคนก็บอกว่ายอมรับในความเห็นต่างแต่ทุกความเห็นนั้นต่างกันแบบสิ้นเชิง คือบอกทำเป็นเหมือนว่ายอมรับในความเห็นต่างแต่ความเห็นต่างนี่ต่างกันแบบสิ้นเชิงบอกว่าไม่เหนื่อยกายแต่ก็เหนื่อยใจนะแทบจะทุกวันเลยนะครับบางคนก็บอกว่าไม่เข้าใจจริงๆแต่ก็ยังไม่ลดความพยายามนะครับบอกว่าเรากลับมาช่วยทำธุรกิจร้านชำเล็กๆอันนี้ขนาดร้านชำเล็กๆนะยังเจอเลยไม่ฟังความคิดเห็นเขาคิดถูกทุกอย่างแนะนำมากก็ไม่พอใจงอนอีกใช่ไหม พูดตรงก็เสียใจร้องไห้ยังหาทางออกไม่ได้นะครับยิ้มให้คนทั้งโลกแต่ก็ต้องมานั่งร้องไห้กับตัวเองโอ้โหนี
2: ่ชอบคอมเมนต์มาก
1: ดราม่าเลยวันนี้นะอีกอันนึงนะครับบอกว่าเหนื่อยใจค่ะทะเลาะกันจนเป็นซึมเศร้าโอ้โหอันนี้น่ากลัวเนาะจากที่เมื่อก่อนรักกันตอนนี้ไม่เข้าใจอะไรกันสักอย่างอยู่ไม่ได้จนต้องถอยออกมาเข้าใจว่าสิ่งที่กวางทำในเพจนี้ก็จะเจอลักษณะนี้กันบ่อยๆเนาะแล้วเวลาเขาทะเลาะกันที่เมื่อกี้กวางเล่าไปบางส่วนแล้วเนี่ยเรื่องอะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่เมื่อกี้อ่านคอมเมนต์ให้ฟังบ่อยๆครับจะมีเรื่องอะไรกันบ้าง
3: ธุรกิจครอบครัวปัญหาเรื่องการสื่อสารผมว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆเลยในการที่เราต้องอยู่ร่วมกันนะธุรกิจครอบครัวกับมักจะเป็นการทำงานที่แยกเรื่องความสัมพันธ์กับเรื่องงานไม่ค่อยออกจากกันครับบางคนบอกว่าเอ้ยเราแยกได้นะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแต่ผู้ใหญ่บางคนแยกไม่ได้ก็ไม่มีความหมายอยู่ดีถูกไหมครับ แล้วเมื่อไหร่ที่กระทบเรื่องงานบางทีมันก็จะลามไปเรื่องความสัมพันธ์บางทีกระทบเรื่องความสัมพันธ
1: ์
3: เรื่องงานก็ตะกุกตะกักติดกันไปด้วยในทางอ้อมเนาะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆพี่ประสานสมมติว่าเราทำงานกับออฟฟิศหนึ่งเนาะเรากระทบกระทั่งถกเถียงกับหัวหน้าใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: เวลาเลิกงาน17:00 น.ต่างฝ่ายก็จะแยกย้ายออกไปถูกไหมครับหัวหน้าก็ไปใช้ชีวิตเราก็ไปใช้ชีวิตของเราแต่เวลาเรากลับมาช่วยธุรกิจที่บ้านนะครับ
1: ครับ
3: เราอยู่บ้านเดียวกับหัวหน้า
1: ถูก
3: เราอยู่บ้านเดียวกับหัวหน้าแล้วเราก็ต้องคุยกันเรื่องเนี้ยตลอดเวลาบางทีคนที่เป็นหัวหน้าเราเนี่ยทำกับข้าวให้เรากินนะครับ
1: ใช่
3: แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบเถียงกันทะเลาะกันเนี่ยบางทีข้าวก็จะจืดๆทันทีก
1: ิน
3: กันด้วยความเงียบทันทีเลยก็ว่าเนี่ยปัญหาใหญ่ของการทำงานหรือว่าการอยู่กันภายในครอบครัวมันคือเรื่องของการสื่อสารครับ
1: เข้าใจว่าหลักๆหนึ่งที่มักจะเห็นไม่ตรงกันหรือว่าบางทีจะเป็นข้อขัดแย้งกันเป็นเรื่องของความไว้วางใจด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เราชวนกลับมามองในมุมพ่อแม่บ้าง
3: อย่างที่พี่ประสานบอกอ่ะใช่เลยครับในมุมผู้ใหญ่เขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับในการที่ลูกกลับมาช่วยธุรกิจอะครับคือเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยลูกบางทีอาจจะยังไม่ได้เข้าใจบางอย่างธุรกิจ 100% เลยว่าเราอยู่กันมาได้ยังไงแก่นของตัวธุรกิจของเรามันคือยังไงรากเหง้าของธุรกิจเราเริ่มต้นมาได้ยังไงลูกค้าเราเป็นใครซึ่งเห็นด้วยเลยครับว่าสุดท้ายแล้วไอ้2ปัญหาเนี้ยทั้งฝั่งลูกอะครับที่อยากจะสร้างสิ่งใหม
1: ่
3: ๆอยากจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจกับฝั่งผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยลูกอาจจะยังต้องเรียนรู้ก่อนนะทำความเข้าใจธุรกิจก่อนนะมาตรงกลางมันคือการยอมรับเนี่ยแหละครับคนที่เป็นทายาทอ่ะต้องสร้างต้องเริ่มต้นจากการสร้างจุดเนี้ยให้มันเกิด
1: ขึ้นการยอมรับ
3: ตัวเราให้ได้ก่อนครับก่อนที่เราจะไปแตะเรื่องbusiness model ไปแตะเรื่องขยายธุรกิจไปแตะเรื่องกงสีไปแตะเรื่องอะไรต่างๆสารพัดปัญหาที่หลายคนเจอครับจุดแรกกระดุมเม็ดแรกที่เราต้องสร้างให้ได้ก่อนคือคำว่าการยอมรับนี่แหละครับ
1: พราะเข้าใจว่าอย่างเช่นลูกๆนี่แน่นอนว่าเขาต้องเรียนหนังสือสูงกว่าคุณพ่อคุณแม่นะ
3: ใช่ใช่
1: พ่อแม่บางทีจบป.2 ป.4 อะไรอย่างเงี้ยนะบางครอบครัวนะพอกลับไปปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมันน่าจะเอาไปแก้ไขอะไรได้บ้างเช่นคุณอยากจะไปวางระบบบริหารใหม่อยากเอาแค่เวลาเปิดร้านนะเนาะทำไมต้องเปิดแต่เช้าปิดทำไมไม่ปิดให้มันเร็วหน่อยอย่างเงี้ยเร
3: ื่อง
1: แบบนี้มันก็เรื่องแบบนี้ก็ทะเลาะกันแล้วเนาะ
3: ใช่
1: เช่นเขาเอาเรื่องกำไรต้นทุนไปคำนวณว่าเนี่ยนั่งอยู่หน้าร้านทั้งวันทำไมเปิดแต่เช้าลองลดลงสัก2ชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะขายได้เท่าเดิมก็ได้ซึ่งในความเป็นจริงมันก็อาจจะถูกก็ได้นะ
3: ถูกครับ
1: แต่ว่าเวลาแบบนี้เราไปคุยกับเขาเสร็จพ่อแม่เสร็จเขาจะมองอีกอย่างนึงเขาจะมองว่าแกขี้เกียจประวัติ
3: ใช่ใช่ใช่นิยามการทำงานของคนแต่ละรุ่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่เนาะผู้ใหญ่เขาก็จะมองว่างานมันคือชีวิตเขาอะครับแต่ตัวลูกก็จะมองในมุมว่าเฮ้ยเราอยากใช้ชีวิตอะธุรกิจมันแค่พาร์ทนึงในชีวิตของเราเรายังมีชีวิตอีกด้านอื่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะปัญหาคือไอ้วิธีคิดตรงนี้มันมาชนกันเนาะแล้วมันทำให้เราไปต่อกันค่อนข้างยากนิดนึงกวางเคยมีวิธีคิดแบบนี้ครับแล้วก็มีโอกาสไปฟังพี่ท่านหนึ่งเขาเคยพูดเอาไว้ครับพี่จัดของทายาทของตัวนันยางกลุ่มซีคอนนะคร
1: ับ
3: เขาเคยให้วิธีคิดอันนี้เอาไว้ซึ่งมันแบบมันเป็นมายด์เซตที่กวางเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงานที่บ้านของกวางไปเลยอ่ะเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับว่าคนที่เป็นทายาทธุรกิจอะครับความเป็นเจ้าของเราเริ่มตั้งแต่วันที่เราเกิดแต่มันจะสิ้นสุดวันที่เรากลับไปทำที่บ้านตอนที่เรายังเด็กอะครับเราจะ

0: มไม่เห็นด้วยกับวิธีคิดต่างๆอ
1: ่
0: ะเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติในการทำงานมากเลยอ่ะ
1: คือเปลี่ยนมุมมองว่าเราไม่ใช่ลูกเท่าแก่พูดง่ายๆ
0: ใช่ใช่นะเปลี่ยนจากลูกเป็นลูกน้องครับ
1: ครับ
0: ใช่เพราะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราตัดสินใจอะไรก็ได้เราจะเปลี่ยนอะไรก็ได้เราจะทำอะไรก็ได
1: ้
0: ซึ่งการทำแบบนี้ในมุมธุรกิจบางทีมันเสี่ยงนะ
1: ทางหนึ่งที่ถ้าจะเป็นคำแนะนำของกวางก็คือทางหนึ่งให้ปรับใหม่เซตใหม่เนาะ
0: ใช่ครับ
1: ว่าเราไม่ใช่ลูกแต่ว่าเราอาจจะเป็นเหมือนต้องบอกว่าเราคือลูกน้องพ่อก่อน
0: ใช่ไหมลูกน้องเราคือลูกน้องพ่อครับใช่คร
1: ับ
0: เรายังไม่ใช่เจ้าของที่จะเปลี่ยนแปลงได้ใช่
1: คร
0: ับ
1: แล้วถ้ากลับมาเป็นลูกน้องพ่อก็เหมือนเราทำงานบริษัทสิหนึ่งคือเราจะทำให้เจ้านายเราเชื่อได้ให้เขาไว้วางใจเราได้มันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันใช่ไหม
0: ครับสิ่งที่กวางทำอ่ะมันคือการค่อยๆกลืนงานของที่บ้านมาทีละส่วนการกลืนงานของกวางคือแบบนี้ครับคือการที่เราไปคุยกับที่บ้านนะครับว่าไปคุยกับแม่ครับแม่สอนทำบัญชีหน่อยใช่ไห
1: ม
0: สอนทำบัญชีหน่อยเนาะเขาก็จะสอนเราทำเราทำแบบเขาเลยนะยังไม่ต้องเปลี่ยนนะ
1: ทำแบบเขานี่คือเช่น
0: เขาไม่ใช้คอม
1: ไม่ใช่คอม
0: เราก็ไม่ใช้คอมเขาเขียนมือเราก็เขียน
1: ได้ว่า
0: เขาแมนนวลเราก็แมนนวล
1: เป็นพวกสมุดบัญชีเล่ม
0: เล่มใหญ่ใหญ
1: ่แล้วก็มีสีเขียวสีน้ำเงินอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยมีเทปกาวอยู่ที่สันอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นใช่ไหม
0: โอ้เห็นภาพมากเลยพี่ประสันแล้วพอวันที่เราที่เขาไว้ใจเราเราเห็นเขาเห็นว่าเราทำตรงเนี้ยได้แล้วเราก็ไปคุยกับเขาว่าของานตรงเนี้ยมาทำมารับผิดชอบซึ่งเขาให้อยู่แล้วครับเขาให้อยู่แล้วแล้วพอเราได้งานตรงนี้มารับผิดชอบเราค่อยเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่เรา
1: เข้าไปอยู่ใน
0: ใช่ๆเราอยากเอาเข้าไปอยู่ในคลาวด์เข้าไปอยู่ใน Excel ไปอยู่ในอะไรต่างๆเราก็ค่อยทำตรงนี
1: ้
0: เนี่ยค่อยๆทำกับงานทีละพาร์ทแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเนาะเราเชื่อไหมครับว่าตอนที่เขาดูว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนไปแล้วอ่ะเขาไม่ว่าด้วยซ้ำนะพอเราค่อยๆสร้าง trust ครับ ไอความเป็นเจ้าของเราเนี่ยมันจะค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการสร้าง trust กระบวนการตรงนี้มันคือ process ที่มันแบบโหมันใช้เวลาไม่มีใครรู้เลยครับว่าเท่าไหร่กันแน
1: ่
0: บางคนใช้2ปีบางคน3ปีบางคนเป็น10ปีเลยก็มีแล้วแต่ธุรกิจครอบครัวครับซึ่งถ้าเกิดอยากแนะนำว่าพอมันเป็นเรื่องของการที่มันแบบต้องมีการเดินทางต้องอาศัยเวลาในการค่อยๆสั่งสมไอ้ small success ต่างๆที่เราค่อยๆสร้างมานะครับกวางว่าอย่างหนึ่งเลยที่สำคัญคือตัวทายาทเองครับต้องกลับมาหาจุดยึดให้ได้ครับว่าเราจะอยู่กับ process ตรงนี้ได้ยังไงอย่างที่เราจะ happy พอมันเป็นการเดินทางต้องใช้เวลานะครับคงอยากชวนทุกคนนะครับลองก่อนเริ่มต้นนะครับการกลับมาช่วยที่บ้าน
1: อ
0: ่ะอาจจะต้องถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะครับว่าเหตุผลที่เรากลับมาช่วยธุรกิจตรงเนี้ยมันคืออะไรกันแน่ครับเหตุผลตรงเนี้ยอะไรก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้ครับว่าแบบเฮ้ยเรากลับมาธุรกิจที่บ้านเรามีสินทรัพย์เยอะแยะมากมาย
1: ม
0: ันอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้หรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพคุณพ่อคุณแม่ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้ครับ
1: อ
0: าจจะเป็นเรื่องชีวิตเราเป็นอะไรก็ได้ครับแต่ผมว่าสิ่งสำคัญคือ
1: ค
0: นที่เป็นทายาทอ่ะต้องตอบให้ได้
1: ต้องตอบตัวเองให้ได้
0: ใช่
1: ใช่เพราะว่าบางทีเรากลับไปทำงานที่บ้านเราอาจจะไปคิดว่าฉันต้องทำให้ธุรกิจเติบโตกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ฉ
0: ัน
1: แต่ในความเป็นจริงมันอาจจะทำไม่ได้ก็ได
0: ้
1: มันอาจจะต้องไปตอบว่าเฮ้ยเรากลับมาเราทำให้เขาทำให้พ่อแม่เบามีความสุขหรือว่าเบางานบางอย่างแม้ว่าเราจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้ก็ได้ใช่ไหม
0: ถูกครับถูกครับสำคัญมากเลย
1: สำคัญมากๆนะเหมือนต้องตั้งโจทย์ที่ถูกอ่ะถ้าตั้งโจทย์ผิดชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันนะ
0: ผมว่าสิ่งสำคัญก่อนที่ทายาทจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจก่อนที่จะทำอะไรทุกอย่างครับกวางแนะนำอย่างนี้เลยครับซึ่งมันอาจจะใช้ไม่ได้กับหลายคนนะครับแต่ผมว่าวิธีคิดนี้สำคัญคือการเข้าไปอยู่กับธุรกิจเข้าใจธุรกิจเข้าใจแก่นของตัวมัน
1: อ
0: ่ะให้ได้มากที่สุดก่อนว่าลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรสิ่งที่ทำให้เราอยู่มาถึงวันนี้ได้คืออะไรเนาะแล้วพยายามรักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้ได้เพราะว่าธุรกิจครอบครัวครับมันอยู่มาถึงแบบปัจจุบันได้จนที่มันส่งต่อมาให้เราได้ครับมันต้องมีคุณค่าอะไรบางอย่างที่มันสั่งสมมาอยู่มาได้อะครับแล้วถ้าเกิดเรากลับมาเราหยิบตรงเนี้ยขึ้นมาต่อยอดได้อะครับเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงมันเสียหมดนะครับเราหยิบแก่นตัวเดิมตรงเนี้ยมาต่อยอดนะครับมันก็จะเป็นในมุมธุรกิจก็จะเรียกว่า competitive advantage ของเรา
1: ใช่ไ
0: ห
1: ม
0: มันจะเป็นแต้มต่อบางอย่าง
1: ต้
0: นทุนบางอย่างในทางธุรกิจของเราร้านเรามีสูตรลับ80

0: ีร้านเราอยู่มาแล้ว80ปีเนี่ยมันคือคุณค่าที่แบบเออที่ถ้าเกิดอยู่ๆคนอื่นมาเปิดธุรกิจแข่งเขาไม่มีสิ่งนี
1: ้บุพการีที่เคารพคู่มือการดูแลพ่อแม่ของคนเจนลูกถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับและในช่วงนี้มองดูเวลาแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของทางรายการคลินิกครอบครัวกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ซึ่งทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972 กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM 99.0 MHz และระบบวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th จากสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และในวันนี้กระผมมนตรีนิ่มนวลผู้ดำเนินรายการคลินิกครอบครัวก็คงต้องขอร่ำลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนส่งท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสุขกายสบายใจกันทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับ

บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญ

สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกขาวเล่าเรื่องนะมาเจอกันอีกแล้วเวลาเดิม17นาฬิกานั่นแหละไปจนถึง18นาฬิกา1ชั่วโมงเต็มๆอยู่กับโกขาวนะครับพลบค่ำก็ได้ยินเสียงแนวนี้แหละเนาะเจอกันที่เดิมสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย FM 99เมกะเฮิรตซ์นะครับเนาะ AM 972กิโลเฮิรตซ์อยู่กันที่เดิม17นาฬิกาถึง18นาฬิกามีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาเล่าสู่กันฟังโดยโกกาวเป็นผู้บรรยายเนาะเป็นผู้ทำรายการเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาพูดมาคุยให้ฟังกันแบบภาษาบ้านๆภาษาลูกตุ้งนะครับวันละ1ชั่วโมง7วันเต็มๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเนาะเป็นยังไงกันบ้างสบายกันดีบ่สบายกันดีบ่คิดฮอดคิดถึงกันอยู่เด้เนาะบางคนก็บอกว่าเอาละพอถึงเวลา 5:00 นแล้งฟังตะขาวสักหน่อยฟังแล้วมันชื่นใจเนาะพอได้ยินเสียงอย่างนี้นะในกรณีเขาเรียกว่ายังไงล่ะเรตติ้งในพื้นที่เวลาโกเขาเข้าไปเนี่ยเอาละ5:00 นแรงขวางตะขาววะฉันไม่รู้หรอกว่าตะขาวนี่วันนั้นบันทึกเสียงไว้แล้วก็ไปส่งน้ำพอดีเนาะเออรู้สึกว่าเสียงคล้ายๆที่ทำรายการวิทยุเนาะว่ะอ้าวแต่เพิ่นทำรายการอยู่ที่สถานีว่ะที่ไหนได้เนาะเจอตัวเป็นๆกันเลยโอ้ยดีใจนะครับก็เลยกลายเป็นว่าโกเขาก็ปลื้มอกปลื้มใจนะที่ว่าให้ในเรื่องราวของการติดตามฟังรายการที่เอาเรื่องราวดีๆมาพูดมาคุยให้ฟังกันอยู่เนาะเรื่องดีๆก็ให้เป็นตัวอย่างนะบางครั้งบางคราวประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดีหรือใช้ตรงเลยก็ได้เรื่องที่ไม่ดีก็เอามาตั้งรับกันมาเป็นความรู้กันนะครับเผื่อมีโอกาสได้เจอได้ตั้งรับถูกเราไม่ต้องมีการตื่นตระหนกตกใจกันอยู่ตาขาวเคยมาเล่าให้ฟังแนวนี้ว่าอย่างนั้นฮ่าไม่ได้กินหรอกคอร์เซนเตอร์เอ้ยอะไรเนี่ยนะจะมาหลอกแนวไหนไม่ได้กินนะเคยคุยกันแล้วกับรายการวิทยุนะตั้งรับไว้เรียบร้อยถ้ามาแนวนั้นเราจะมีการตั้งรับแนวไหนมาซ้ายหลบขวามาขวาหลบซ้ายมาตรงนะเอามือทิ่มลูกตาแนวเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สมควรเอามาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันแล้วเกิดประโยชน์ก็เราเอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับ

ุยกันแบบใส่ผงชูรสสนุกสนานควบคู่กันไปด้วยรายการนี้นะครับก็อยู่กับพ่อแม่พี่น้องมานานแล้วเนาะเนี่ยโดยเฉพาะช่วงแรกก็ให้ความสำคัญเรื่องดินฟ้าอากาศก็มีการประกาศในภาคตะวันออกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยจะมีฝนตกมากเรนบอมแนวนั้นเลยว่าอย่างนั้นตก3วัน4คืนแนวนั้นโอ้ก็เลยกลายเป็นว่าพยากรณ์อากาศนี่ต้องฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเดียวเด้อหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับตรวจสอบอากาศนะในเรื่องราวของกรณีเกี่ยวกับที่มีการประกาศทางติ๊กต็อกหรือว่าทางสื่อโซเชียลเนี่ยดูดีๆบางครั้งประโคมข่าวมาโดยทำเรตติ้งอะไรกันแนวนั้นก็มีบางครั้งโกข่าวเนี่ยโกพอได้เห็นข่าวปั๊บเอาเลยวะต้องประกาศแนวนี้มันจะดีไหมเนาะต้องหาข่าวข้อมูลที่แท้จริงถ้าประกาศผิดประกาศถูกเอาข่าวมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องทางสถานีวิทยุให้ฟังกันข่าวไม่จริงขึ้นมาไม่ได้แล้วนะครับเนาะเลยต้องหาต้นตอข่าวที่เป็นจริงจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ 100% ถึงจะเอามาพูดมาคุยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยเห็นไหมประกาศโอ้โหในทิศทางของกรณีข่าวโคมลอยหรือว่าลอยหรือไม่ลอยก็ไม่รู้นะแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าอย่างนั้นมีการกรณีเคยทำนายที่หาดใหญ่มาแล้วเห็นไหมโอ้โหน้ำท่วมพินาศจันตโรนี่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนี่ว่าอย่างนั้นเตรียมอพยพหาเก้าถูกเก้าสันปลาปงไว้ได้เลยว่าอย่างนั้นน้ำจะมาแรงว่ะนานเป็นอย่างนั้นไปโอ้โหเพราะฉะนั้นดูจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะดูดีๆเด้อการเสพข่าวนี่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในเขตเพชรบูรณ์บ้านเรานะครับพ่อแม่พี่น้องที่นะครับกลุ่มฟ้ากลุ่มฝนยังมีอยู่แต่ไม่มากเท่าที่ควรยางกว่าวันก่อนแล้วล่ะนะวันก่อนมาท่วมไม่รอบนึงนะน้ำแม่น้ำป่าสักยังล้นตลิ่งอยู่นะในเขตลมสักเริ่มลดแล้วแต่ปลายน้ำนุ่นเพชรบูรณ์นะหนองไผ่บึงสามพันไหลออกไปนุ่นแล้วก็ถือว่ายังเต็มตลิ่งอยู่จุดไหนที่น้ำท่วมถึงแบบท่วมซ้ำซากกันนะเออก็เป็นจุดที่ราบที่ลุ่มที่ต่ำแหละไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงหรือว่าเรียกสวนไร่นาหรือบ้านช่องในจุดที่น้ำท่วมถึงก็เรียกว่าน้ำท่วมซ้ำซากอย่างนั้นเนาะเออก็เลยกลายเป็นต้องระวังกันนิดนึงด้วยนะครับปีที่แล้วเจอเข้าไปแล้วไหมล่ะลมสักเจอไป5-6รอบแจกถุงยังชีพกันสนุกสนานกันไปเลยโอ้ยหนักนะครับเรียกสวนไร่นาเสียหายพอควรบ้านช่องล้างกันไม่หวั่นนี่แหละเกิดในเรื่องราวของความเดือดร้อนพอสมควรในที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้ก็เริ่มดูแล้วแปลกๆอีกแล้วนะก็ติดตามพยากรณ์อากาศดีๆเริ่มลดแล้วละฝนเริ่มลดแล้วนะในเขตเพชรบูรณ์บ้านเราแต่ก็ยังมีอยู่แล้วก็ฟ้าคะนองเนี่ยไอ้นี่แรงขึ้นมาจากเดิมต่ำด้วยรู้สึกว่าหน้าเสียวเหมือนกันเล่นโทรศัพท์อยู่เปรี้ยงปร่างในรีบปิดเลยเราก็ไม่ค่อยรู้ใจมันเท่าที่ควรนะในกรณีว่ามันจะเป็นสื่อล่อฟ้าหรือเปล่าเปรี้ยงก็ให้โทรศัพท์หล่นจากมือก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเปรี้ยงก็ให้เล่นแล้วโหหัวบินไปเลยงั้นมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นมันระวังนิดนั้นในเรื่องราวของกรณีที่ไม่มั่นใจว่าที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือเรามีการอยู่ใกล้ๆมากที่สุดเนี่ยเป็นถือล่อฟ้าหรือเปล่าเนี่ยดูดีๆนะเป็นห่วงเป็นใยมันเดาคะแนนกันไม่ถูกธรรมชาติเนี่ยเนาะมีฟ้าแรงๆอยู่นะลมก็แรงอยู่ในเขตเพชรบูรณ์บ้านเราอากาศเป็นอย่างนี้นะครับกรุงเทพและปริมณฑลนี่ฝนตกเป็นวงกว้างบอกว่าจะตกเยอะด้วยนะครับเนาะโปรดติดตามนิดนึงจะเข้ากรุงกรุงเทพดูดีๆนะเตรียมเสื้อกันฝนไปดูถนนหนทางเส้นไหนที่น้ำท่วมรถติดอะไรก็ศึกษาดีๆเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยในทะเลนะครับก็มีคลื่นแรงนะ 2-3 เมตรทั้ง2ฝั่งของทะเลไทยอ่าวไทยอันดามันเป็นอย่างนี้นะจะไปเที่ยว มรสุมมากอย่างนี้คงจะไม่สนุกนะเที่ยวทะเลช่วงนี้น่าจะงดไว้ก่อนในช่วงมรสุมนะไม่เคยเห็นด้วยเพราะโกข่าวเป็นเด็กทะเลมาก่อนเจอเข้าไปแล้วเนี่ยรับรองขวัญผวาแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะนี่คือสิ่งดีๆนะครับในเรื่องราวที่เอามาพูดมาคุยกันช่วงแรกของรายการนะครับสักหนึ่งเพลงก่อนเนาะ

เอ๊ะมันดูในเรื่องของการใช้ชีวิตกันสักหน่อยเนาะบางครั้งบางคราวเนี่ยโอ้ยงานมันรัดตัวนะจะไปนู่นจะไปนี่รู้สึกว่าไม่ค่อยว่างสักเรื่องสักราวเลยไม่รู้จะจับจุดไหนก่อนโดยเฉพาะเรื่องการงานส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องงานโรงงานหลักหรือว่างานอะไรก็ตามเราสับสนเหมือนกันนะบางครั้งใช่ไหมเป็นอย่างนี้ไม่เคยเป็นอย่างที่โกขาพูดไหมเออเราต้องมีการลำดับความสำคัญดีกว่านะถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้เนาะสิ่งไหนที่เราต้องทำก่อนสิ่งไหนที่ต้องทำหลังสิ่งไหนที่เอาไว้เก็บไว้ทำเป็นกรณีในช่วงต่อไปถัดลำดับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปเลยตัวเนี้ยถือว่าสำคัญนะครับถ้างั้นเนี่ยโอ้โหไม่ได้ดีสักอย่างหรอกเพราะไม่พี่น้องเอ้ยพูดตรงๆว่ามันดีไปสักอย่างนึงในการทำมาอาชีพหรือว่าในเรื่องราวของการให้ความสำคัญในการกิจกรรมอะไรก็ตามเอาให้มันเสร็จเป็นอย่างๆไปแล้วก็ลำดับความสำคัญเนาะอะไรสมควรทำก่อนทำหลังตัวนี้สำคัญนะโยงไปถึงเรื่องของกรณีการใช้อาชีพเลยนะหรือกิจกรรมในการทำอาชีพถ้าเวลาเรารัดตัวมากเกินให้มันดีไปอย่างๆนึงเราอย่า กรณีแบบจับปลาหลายมือนะมันจะทำให้ทุกอย่างไม่ลงตัวสักอย่างเลยในที่สุดก็ไม่สำเร็จสำเร็จก็กระท่อนกระแท่นคนจีนก็สอนไว้ว่าเออทำอะไรก็ได้ให้มันดีไปสักอย่างนึงไม่ว่าจะการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมในการใช้ชีวิตของแต่ละช่วงแต่ละตอนเนี่ยจริงนะพวกเขาว่าเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการทำอาชีพเนี่ยเอาอะไรก็ได้ที่เราถนัดเอาอะไรก็ได้ที่ดูท่าทางแล้วเราคิดว่ามันดีแล้วนะเอาไว้สักอย่างนึงแล้วหลังจากนั้นค่อยรองลงมาแล้วเอาเท่าที่กรณีความไหวในการที่จะไปประกอบกิจกรรมนั้นๆด้วยเออถ้าไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ไหวไม่ว่าเป็นเรื่องของทุนร้อนไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาที่เจอไม่ไหวเอาในกรณีว่าทุกอย่างทำแล้วมีความสุขทุกอย่างทำแล้วไปได้สวยงามทุกอย่างทำแล้วสบายใจเนี่ยถือว่าโอเคนะตัวนี้สำคัญนะพวกเขาดูเหมือนกันนะเวลาไปทำงานทำการเนี่ยนะพี่ๆน้องๆของสำเร็จเนี่ยเขาทำกิจกรรมอะไรกันดีเป็นอย่างๆไปเด้อโอ้ไม่ใช่ทำมั่วตัวบางคนนี่ก็ไปเจอเหมือนกันทำแล้วโหหลากหลายอาชีพ108,000อาชีพทำคนเดียวเมื่อไปอีกทีหนึ่งเอากลายเป็นโกดังร้างหมดแล้วแล้วถามไปไหนไม่ไหวว่าอย่างนั้นวัวพันหลักจบเลยไปไม่ถูกโดยเฉพาะหนี้สินก็มารุมเร้าโดยเฉพาะในเรื่องราวของการบริหารไม่รู้จะไปทิศไหนแล้วเนาะเออสไตล์แบบมดโดนเด็ดตูดอะเคยเล่นกรณีเด็กๆไหมมดตอนนี้มันมีตูดมันไปตรงเลยนะก้นที่มีแหลมๆมันนะเออแต่ถ้าเอาเด็ดออกเมื่อไหร่เนี่ยไปหมุนไปไม่เป็นทิศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พ่อแม่พี่น้องทำอะไรก็ได้ให้มันดีไปสักอย่างนึงหรือสองอย่างตามไหวนะครับแล้วทำให้ได้เนื้อได้หนังสักหน่อยไม่จะทำแล้วเสมอตัวไม่ว่าทำแล้วขาดทุนจะสบายใจฮึ่ยจะทำไปทำไมไม่คุ้มทุนอีกต่างหากนะครับตัวนี้เนาะควบคู่กับเรื่องราวของสิ่งใหม่ๆเอาไปใช้ด้วยในเรื่องราวของการใช้ชีวิตปัจจุบันนี้ในเส้นทางของการที่จะทำมาหากินเรื่องราวของกรณีการจดบันทึกสำคัญนะเออจะทำนู้นทำนี้ทำนั้นการหากินเนี่ยต้องจดค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างรายรับมีอะไรบ้างบวกลบคูณหารแล้วอยู่ได้ไหมจุดคุ้มทุนเป็นยังไงกำไรเป็นยังไงขาดทุนเป็นยังไงเราต้องมีการเอาตัวไหนลดตัวไหนเพิ่มนี่เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับนี่คุยกันแบบภาษาง่ายๆฟังแบบไม่ต้องเป็นวิชาการวิชาเกินนะบัญชีรายรับรายจ่ายก็ต้องมีบ้างในเรื่องราวของกรณีจะได้มีการจำแบบไม่ต้องจำผิดจำถูกจำสับจำสนนะครับถ้ารายได้มากก็ถือว่าโอเคได้เก็บได้ออมนะตัวนี้เป็นหัวใจหลักด้วยนะถ้ารายได้ต่ำควรที่จะมีการเสริมให้รายได้มันสูงขึ้นด้วยวิธีไหนลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมันรู้เลยนะถ้าทำบัญชีนะโดยเฉพาะบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีครัวเรือนเนาะบัญชีฟาร์มอีกต่างหากการลงทุนทำไก่ร้อยตัวให้มันไข่ค่าอาหารเท่าไรค่านู้นค่านี้ค่านั้นแต่ละเดือนขายคุ้มทุนไหมนะซื้ออาหารไปกี่กระสอบคิดค่าแรงตัวเองด้วยเนาะพอขายไข่ไปเรียบร้อยแล้วผลผลิตบวกลบคูณหารกำไรได้ขาดทุนเห็นนะถ้ากรณีทำบัญชีฟาร์มตัวนี้สำคัญเด้อเนี่ยเลยเอามาเล่าสู่กันฟังนี่แหละก็ข่าวไปเห็นมาเยอะแล้วคนที่ทำกิจการหรือใช้ชีวิตสำเร็จก็ทำกันยังไงใช้ชีวิตไม่สำเร็จก็ทำกันยังไงคือกลางๆทำกันยังไงหาเช้ากินค่ำทำยังไงเห็นหมดนะ
พราะฉะนั้นลองดูนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะรายการโกขาวเล่าเรื่องนี้ไม่ใช่ธรรมดานะฟังดูดีๆนะครับโกขาวไปพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องราวของการใช้ชีวิตเคยไปมาทั่วประเทศเคยไปมาอยู่ภาคละ4เดือนทั้งหมด13ปีนะเหนือใต้ออกตกตำบลต่างๆหมู่บ้านต่างๆไปหมดเห็นหลากหลายความเป็นอยู่อาชงอาชีพเห็นหมดนะครับสามารถเอามาเล่าสู่ฟังได้ละว่ากันอย่างนั้นโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตในครอบครัวแล้วก็การทำมาหากินเนี่ยตัวนี้นะไปเห็นแล้วก็ข่าวจำนะไม่ใช่ว่านั่งรถไปเฉยๆมองข้างทางไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้จำอะไรเลยนะแต่ตัวเขาเป็นคนบันทึกพอสมควรในเรื่องของในทิศทางของสิ่งที่เราจำมานะครับเนาะ

เนี่ยทีมเกษียณก็ใกล้แล้วดิพ่อแม่พี่น้องที่รักครับ60ปีผู้ที่ทำงานระบบเงินดงเงินเดือนมาหรือว่าต้องเกษียณอายุเนาะ2509ครบที่จะมีในเรื่องราวของการเลิกทำงานวันที่30กันยายน2569แล้ว60ปีพักผ่อนใจหายเหมือนกันเนาะโอ้ข่าวปีหน้าเด้อ2510 30กันยายน2570นี่เลยกลายเป็นว่าต้องหยุดพักแล้วนะเพราะว่าราชการหรือว่าส่วนงานรัฐวิสาหกิจอะไรต่างๆนานาก็จ้างกันแค่อายุ60ปีนะไม่มีการให้61 62เพราะว่าหลายเรื่องหลายราวบางคนก็สุขภาพยังดีนะบางคนก็สุขภาพรวนแล้ว58 59เนี่ย60ไม่ต้องถามความจงความจำลืมหมดแว่นตาใส่ไว้ที่หัวเอาหรือว่าแขวนไว้ที่คอหรืออยู่หน้าอกหรือใส่ไว้ที่ตาหาแทบตายบางทีเคยเป็นอย่างนี้ไหม หาแทบตายอยู่ไหนว่าแว่นตาอยู่เด้อว่าจันกางกงกางเกงเนี่ยเวลาเราจะแต่งชุดหรือว่าเราจะแต่งกายไปไหนมาไหนต้องเอากางเกงมาวางไว้เข็มขัดมาวางไว้ถุงเท้ามาวางไว้รองเท้ามาวางไว้เอาเสื้อมาวางไว้นะไม่งั้นเนี่ยบางครั้งบางคราวลืมเหมือนกันนะใส่เรียบร้อยแล้วเข็มขัดใส่ยังวะลืมพอไปในทิศทางออกจากบ้านไปแล้วนะโอ้ยลืมเข็มขัดโอ้ยลืมถุงเท้าโอ้ยลืมใส่กางเกงในโอ้โหพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเป็นนะไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราวของกรณีการใช้ชีวิตเขาให้มีการเกษียณแค่60ก็ถูกแล้วล่ะร่างกายมันเริ่มที่จะอ่อนล้าแล้วร่างกายมันเริ่มที่จะหมดอายุการใช้งานแล้วอะไรบางส่วนนะนี่แหละตาเนี่ยเห็นไหมบางครั้งบางคราวเนี่ยหนุ่มๆนี่ชัดเจ้ามองอะไรนึงได้ชัดเจนและใกล้ไกลนะไม่มีปัญหาพออายุมากมาเอาเริ่มที่จะฟ้าเริ่มที่จะฟังแล้วบางทีเห็นแต่เขาหน้าเขาโครงเลือนๆแล้วต้องใส่แว่นเป็นหลักนะบางครั้งบางคราวสายตายาวสายตาสั้นก็เป็นกันไม่เหมือนกันนี่แหละหน้าตาก็ย่นยานกันไม่หมดบางทีเนี่ยเนาะปริระเปลี่ยนไปแทบจำกันไม่ได้เพื่อนที่ไม่ได้เจอกันหลายต่อหลายปีหรือผู้คนที่เราต้องเข้าป่าสมาคมด้วยนะย่นยานไปหมดไม่ตึงเลยว่ากันอย่างนั้นสิ่งที่ต้องการให้ตึงดันตึงสิ่งที่ต้องการให้มันย่นนะมันค่อนข้างก็ไม่ย่นอย่างหูอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่ต้องการให้ตึงดันหูตึงจบเลยพ่อแม่พี่น้องเลย บางคนหูตึงแล้วเพื่อนก็เขานะเจอกันอายุไล่ๆกันนี่แหละนะครับ58 59นี่เริ่มแล้วหาอยู่นั่นน่ะหาหยังแล้ววะจันนะครับเพราะฉะนั้นเขาคิดถูกแล้วล่ะ

ทุกสิ่งทุกอย่างต้องงอมืองอเท้าพอแล้วเฉาว่าอย่างนั้นอะไรที่ทำได้ทำไปได้รับสมองมั่งนะโดยเฉพาะกับเขาเนี่ยทำเรื่องของการพูดการจาถ้าก็ยังให้ทำวิทยุอยู่ก็ทำหรือว่าในเรื่องราวของการที่จะไปร้องเพลงร้องเพลงทำกิจการกิจกรรมในเรื่องราวของอาชีพได้เงินได้ทองมาไม่มากก็น้อยแล้วก็ว่ากันไปตั้งวงอิเล็กทรอนนักวงใช่ไหมหรือสองวงก็ว่ากันไปถ้ากรณีไหวงานเยอะนะเป็นนักร้องนักร้องเรายังไหวก็ร้องไปมันได้อารมณ์ในเรื่องราวของความสดใสมันได้ในเรื่องราวของกรณีการได้ผ่อนคลายในได้เรื่องของกรณีทำจิตใจให้เบิกบานนะครับเนาะสุขภาพจิตดีสุขภาพก็จะดีตามนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญนะหัดร้องคาราโอเกะบ้างออกกำลังกายสม่ำเสมอในเรื่องราวของกรณีในทิศทางของโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่ตามมาเต้นแอโรเบกออโรบิกแล้วก็ว่ากันไปเต้นมวยจีนนะโดดเตะหน้าบ้านไทยกงไทยแก๊กเลยก็ว่ากันไปนะเอาไว้พอเหมาะพอควรกับกำลังที่เราสามารถออกกำลังกายได้อย่าหักโหมเกินไปจักรยงจักรยานก็ปั่นได้ก็ปั่นถ้าปั่นไม่ได้รู้สึกไม่แค่ปลอดภัยก็อย่าปั่นเจ็บเหมือนกันเด้อล้มไหมไอ้ปลาร่าหักว่าอย่างนั้นเปื้อนโกเขาเอ้าแล้วเป็นยังไงล่ะออกกำลังกายทุกวันนั่นนะร่างกายแข็งแรงแต่หอยปลาร่าหักแล้วตะเข่าเอ้ยว่าอย่างนั้นโอ้ลูกหินลอยเปรี้ยงเดียวลงไปไม่เป็นทิศเลยจักรยานนะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับอะไรก็ได้นะที่พ่อแม่พี่น้องออกกำลังกายแล้วก็ปลอดภัยวิ่งในที่ปลอดภัยออกกำลังกายในที่ดูท่าทางแล้วสมควรที่จะใช้เป็นกิจกรรมในการที่จะเสริมสร้างสุขภาพของเรานะครับดูดีๆนะเรื่องอาชีพอยากจะทำอะไรก็ทำไปเนาะตามที่เราไหวตามที่เราต้องการทำแล้วมีความสุขทำแล้วในทิศทางว่าก่อให้เกิดเรื่องรายดงรายได้มาได้เลี้ยงตนเองบ้างอะไรก็ว่ากันไปนอกจากเงินผู้สูงอายุเนาะนี่แหละปีหน้าก็จะได้โชคได้ลาภแล้วหมอดูก็ดูแม่นเหลือเกินปีนี้อายุเท่าไหร่59ว่าอย่างนั้นปีหน้า60นี่จะได้ลาภยาวตลอดไปเดือนละ600นานเป็นอย่างนั้นไปพอ70ได้700ว่าอย่างนั้นดูแม่นเหลือเกินดีไปหูไปทีนึงนะเจ้าดูแม่นเกินว่าฉันนะหมอดูนะก็เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าศาสตร์ต่างๆอาชีพต่างๆใครอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะเป็นหมอดวงหมอดูก็เป็นไปหมอสะดอกเคราะห์ก็เป็นไปมกทายกวัดก็เป็นไปนะครับหรือไม่ก็จะทำเกี่ยวกับอาชีพที่พ่อแม่พี่น้องมีแนวทางอยู่แล้วก็ลุยไปอย่าลืมนะครับหาอาชีพบรรปลายชีวิตแล้วจริงๆตัวนี้สมควรนะพวกเขาเริ่มแล้วตอนนี้นะครับเริ่มแล้วคิดแล้วแล้วก็ทำมาบ้างแล้วก็มีพอเกษียณอายุปรากฏสารต่อไปเลยนะครับไม่ต้องไปงงกันอยู่แต่ถ้าให้ใช้กำลังมากๆตอนนี้ก็เริ่มที่จะไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะเกษียณอายุแล้วกลับไปชุมพรไม่ตะขาว่าอย่างนั้นปลูกทุเรียนนะโหการทำการเกษตรไม่ใช่หมูนะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเริ่มผลิตเริ่มปลูกก็ยากพอควรแล้วรักษามันอีกบำรุงรักษากว่าจะได้ลูกได้ผลลงทุนก็ไม่ใช่น้อยบางทีเงินก็ได้บางครั้งเนี่ยเราก็อายุมากแล้วเนาะถ้าเราไปใช้ทุ่มเทลงไปในนั้นมากเกินบางครั้งบางคราวเราต้องค่าอยู่ค่ายาค่ารักษาเนื้อรักษาตัวเป็นโรคเป็นภัยเราอีกล่ะเริ่มพลาดพลั้งขึ้นมาขาดทุนขาดทุนขึ้นมาเราจะอยู่ยังไงจะหวังพึ่งลูกพึ่งเต้านี่ก็อย่าพึ่งหวังกรณีหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าเถอะนะพึ่งตัวเองให้มากที่สุดก่อนในช่วงที่เราเริ่มรายได้ที่จะไม่ดีดตัวมากเท่าที่ควรในกรณีเท่ากับมีเรี่ยวมีแรงก่อนเกษียณอายุเนาะตัวนี้นี่คือสิ่งที่เราเอามาพูดมาคุยกันอย่างน้อยเงินออมต้องมีเด้อนะเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นเอาไว้ซื้อหยุกซื้อยาเอาไว้กินเอาไว้เที่ยวมั่งเอาไว้ซื้อของที่ว่าเราต้องการมั่งซื้อหวยแล้วถ้าขาวว่าอย่างนั้นแหมซื้อสิ่งที่เราชอบสิอะไรก็ได้ที่อยากได้นะซื้อเสื้อผ้าซื้อนาฬิกาซื้ออะไรก็ตามที่เรามีกำลังในการซื้อไหวมีไว้บ้างนะครับเนาะเป็นกำลังใจแต่ถ้าไม่มีเนี่ยฮะสุขภาพจิตเสียนะเดี๋ยวก็พอจิตเสียปั๊บไข้โกงไข้ขึ้นเนี่ยจบเลยนะครับนี่คือสิ่งดีๆนะแค่ส่วนหนึ่งนะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยยังมีรายละเอียดอีกเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ส่งกำลังใจให้ผู้ที่เสียอายุด้วยนะครับ30กันยายน2569นี้สำหรับผู้ที่เกษียณอายุนะครับเนาะปีพ.ศ.2509ในปีเกิด ครบแล้วดิปีหน้าตามไปนะครับแล้วเจอกันเนาะ

มาดูในเรื่องราวของไอ้พวกสร้างแอปขึ้นมาไม่ว่าใน TikTok หรือในอะไรก็ตามที่พ่อแม่พี่น้องเล่นผ่านระบบสื่อออนไลน์นะดูกันดีๆเด้อแอปกู้เงินเถื่อนเนี่ยนะกู้แล้วเก็บดอกเนี่ยหารือโหดเลยโอนเงินมาให้เก็บดอกเรียบร้อยล่วงหน้านะต้องระวังเด้อมันแฮ็กข้อมูลของเราพอสมควรแล้วนะดูดีๆเด้อเนี่ยกู้ 5,000 บางครั้งบางคราวเนี่ยมาปรึกษาโกขาวอยู่หลังจากที่ให้ข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วเลขบัตรประชาชนสแกนนงสแกนหน้าเลขบัญชีให้มาจริงๆนะขอกู้ 5,000 เนี่ยจ่ายมาแค่ 2,800 หักดอกไว้เรียบร้อยค่าทำนงทำเนียมพร้อมต่อสัญญาใหม่ให้ทุกระยะในกรณีที่สมควรต่อไม่หมดสักทีแนะนำให้โอนเงินใหม่เข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับเป็นก้อนใหม่เข้ามาอีกแล้วก็หักดอกไว้อีกมันโหดพอสมควรนะดอกมันนะนี่เวลามันทวงมาถ้าเราไม่จ่ายขึ้นมาทวงโหดอีกนะครับทวงหาญาติหาเพื่อนประจงประจานโอ้อยู่ไม่สุขเลยละว่ากันอย่างนั้นทำให้เราเสียเครดิตไปเลยถ้าบางคนที่โดนประจานนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องราวของผู้คนที่พบปะเห็นว่าโดนแล้วรายนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะก็เลยกลายเป็นว่าเสียญาติเสียเพื่อนเสียผูงไปพอสมควรเหมือนกันนะครับนี่แหละตัวนี้สำคัญนะแอปเงินกู้เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมีการระมัดระวังนะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับแอปเถื่อนอย่างนี้นะเอารูปไปประจงประจานแนะนำมานะครับถ้าได้เงินแล้วไม่ต้องเอาไปใช้เลยสมมติว่านะเราลองดูเนี่ยแล้วเราต้องการคืนเงินเมื่อไรก็ประต่อฝ่ายบังคับคดีนั่นแหละให้เขาประสานว่ามันจะมีการกล้ามาเอาไหมในเรื่องราวจากส่วนงานราชการที่มีการดูแลเรื่องอย่างนี้กันอยู่หวังเท่าที่เราได้มาเนาะสมมุติว่าขอกู้ไป 5,000 มันให้มา 2,800 เราก็คืน 2,800 นั่นแหละนะในกรณีที่มันทวงในชนิดที่ว่าทำให้เราเสียหายแล้วนะดูที่จะกล้ามาเอาไหมใช่ไหมไม่ต้องภาวะพะวงอะไรนักหนาแต่ก็ถือว่าเราอยู่ในวงการตรงนี้แล้วเราได้สร้างความบริสุทธิ์ใจต่อกันแล้วเราไปในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานราชการไปปรึกษาก็เลยโดยเฉพาะฝ่ายที่ดูแลเรื่องคดีนะครับก็จะแนะนำไปเป็นขั้นเป็นตอนนะครับนะเราไปจ่ายไว้ตามที่เราเคยกู้มาถือว่าเราก็ไม่ได้โกงใครถ้าเอาในเรื่องราวของไปแจ้งความมารูปแบบไหนเราก็ได้เป็นหลักฐานไว้นะครับเนาะตัวนี้สำคัญนะครับนี่แหละกฎหมายของเราบางครั้งบางคราวมันก็เราไม่รู้รายละเอียดขั้นตอนก็มากพอสมควรเหมือนกันบางทีมันอาจจะเข้ามาสู่เส้นทางทำให้เราเข้าสู่คดีได้นี่แหละตัวนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เรายืนยันความบริสุทธิ์ใจนะครับเนาะเรามีหลักฐานการโอนเข้ามาเนี่ยใช่ไหมแต่ส่วนมากฟ้องไม่ได้หรอกพ่อแม่พี่น้องที่รักครับนะเป็นเรื่องราวของผิดกฎหมายการปล่อยเงินกู้แบบนี้นะดอกเบี้ยก็เกินแล้วไม่ได้ขออนุญาตอีกต่างหากผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยอะไรต่างๆนานาก็ไม่ได้ไปขออนุญาตหรอกพวกนี้เนาะมันเป็นแอปเถื่อนนะครับมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายอนุญาตในเรื่องราวของผ่านระบบกระทรวงการคลังไม่ได้นะครับฟ้องเราก็ไม่ได้หรอกแต่มันประจานให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะสุขภาพจิตเสียแล้วละว่ากันอย่างนั้นถูกขู่กันโชงทรัพย์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะขู่กันโชคทรัพย์ให้ชำระหนี้อะไรเงี้ยเอาดอกเบี้ยเกินอัตราของน้ำนอติกนะครับผิดในการทวงถามหนี้อีกต่างหากเอาให้ทวงถามหนี้วันละครั้งมันโทรมาประมาณ 20-30 ครั้งต่อวันเนี่ยหรือมากกว่านั้นนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมานะครับปรึกษาส่วนงานราชการให้เขารับรู้ไว้ด้วยนะบางครั้งมันอาจจะหวนมาในรูปแบบอื่นขอให้เราเกิดโดนกระโดงคดีขึ้นมาเลยจำเป็นต้องมาคุยให้ฟังนะครับน้องแอปเถื่อนนะเนี่ยตัวนี้สำคัญที่สุดเลยมันพูดมาให้อย่างดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอทวงเนี่ยแล้วไม่จบเลยนะไม่จบนะคืนไม่จบมันต่อสัญญาให้อยู่เรื่อยนะครับโหดพอควรในเรื่องนี้เป็นปัญหาสังคมพอสมควรนะครับโดนกันแล้วก็บางคนนี่ก็รู้สึกว่ารวนกันไปเหมือนกันชีวิตนะตัวนี้เลยมาเล่าสู่กันฟังนะดูดีๆเด้อเงินกู้เนี่ยเพียบเลยละในกรณีในโทรศัพท์มือถือนะตัดสินใจตั้งสติให้ดีก่อนที่จะไปแตะมันหรืออย่าไปแตะดีกว่าเพราะไม่ดีอ่ะดูท่าทางแล้วไม่ดีตามที่พิจารณาดูแล้วเนาะแอปเถื่อนนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังครับ

0: อยู่เนี่ยนี่น้องแม่เฮ้ยแม่
1: โกขาวได้ไปเห็นในเรื่องราวของการทำอาชีพบางครั้งมันก็เหมือนกันเนาะปลูกมะขามเพชรบูรณ์ก็ปลูกมะขามกันเยอะนะก็ได้เงินได้ทองกันดีพอสมควรแต่บางครั้งทุนมันก็เยอะนะก่อนที่จะทำสวนมะขามก็ต้องปลูกต้นมะขามก่อนดูแลรักษากว่าจะได้ผลกว่าจะได้ผักกว่าได้เงินมาจากการค้าขายผลผลิตที่เราทำไว้โดยเฉพาะมะขามเนาะเออก็นานพอสมควรค่าดูลงดูแลอีกถ้าปลูกกว้างๆมากๆจ้างแรงงานคนค่าปุ๋ยค่ายาค่านู้นค่านี้ค่านั้นพอเก็บผลผลิตหนักเข้าไปอีกกิโลละเลยนะตอนนี้มะขามอ่ะคนขึ้นรู้สึกว่าจะได้เงินดีกว่าคนที่ทำสวนเลยนะครับแล้วมะขามฝักเล็กๆใช่ไหมเราจะขึ้นเองก็กระไรอยู่นะเลยกลายเป็นว่ามีการปลูกพืชแบบพื้นที่เล็กๆแต่ได้เงินเยอะราคาดีไปเห็นอยู่ที่บ้านอะไรตรงนั้นบ้านพรมนะบ้านพรมสะเดียงนี่แหละเมืองเพชรบูรณ์ของเรานี่แหละมีเกษตรกรอยู่กลุ่มหนึ่งประมาณ 5-6 รายทำอะไรกันรู้ไหมไม่คิดเลยว่ามันจะมีในเพชรบูรณ์ปลูกอะไรตะขาวกระท่อมหรือกัญชาบอมเมนเดอองุ่นฝันดีๆเลยพ่อแม่พี่น้องที่รักครับโอ้ยังไม่ทันที่จะผลผลิตออกสู่ตลาดหรือว่าสามารถเก็บเกี่ยวได้ไปขายได้เนาะจองกันมาแล้วรู้สึกว่าทำง่ายกว่าทุเรียนด้วยทุเรียนนี่ดีไม่ดีต้นเน่าปั้มเรียบร้อยลามตายพอสมควรผลผลิตกว่าจะได้มาอย่างเลี้ยงเด็กอ่อนเนาะแม่นั้นทุเรียนไอ้นี้เดี๋ยวโกเขาก็จะปลูกเหมือนกันเนี่ยเอาสัก10กอก่อนไอ้นั่นก็ปลูกประมาณ60กอเนี่ยได้เงินหลายแสนออกลูกดอกมากพ่อแม่พี่น้องที่นะครับองุ่นเอาสายพันธุ์ดีๆมาเลยนะแล้วระยะการเก็บเกี่ยวเนี่ยให้ผลผลิตนานมากหลายปีนะ5-6ปีไม่ขาดอ่ะหรือมากกว่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ไปเห็นมาเกษตรกรรายนี้ไม่ได้เป็นคนเพชรบูรณ์โดยกำเนิดนะแฟนอยู่เพชรบูรณ์ก็จริงอยู่แถวบ้านพรมนี่แหละนะครับแต่ตัวเขาเองมาจากโคราชมาจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแถวนั้นก็ปลูกองุ่นแกไอ้พักลักจำมาเนาะเคยเข้าไปใช้แรงงานในสวนองุ่นอยู่แล้วจริงๆบอกว่าตั้งใจไปเก็บความรู้ในที่สุดมาทำเองในหน้าที่สี่ไร่พ่อแม่พี่น้องไปดูถ้าแกทำแค่มุมเดียวเข้าท่าจริงๆราคาดีแล้วก็มีตลาดรองรับเรียบร้อยเนี่ยทำกันเป็นกลุ่มนะครับลงเนื้อลงตัวเลยเนี่ยเราก็มาเล่าสู่คนฟังลองประยุกต์ดูที่อะไรก็ได้ที่พ่อแม่พี่น้องอยากทำนี่ไปเห็นแล้วองุ่นลงตัวปลูกง่ายด้วยเนาะค่อนข้างที่จะต้องให้ในเรื่องราวของข้อมูลให้ความสำคัญมันดีๆสักนิดหนึ่งเป็นคนจริงจังต่อการทำอาชีพนะทุกอย่างได้เรื่องหมดอ่ะเนี่ยคือสิ่งดีๆเล่าสู่คนฟังครับ

ข้าช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับดูนาฬิกาแล้วคงจะต้องอำลาพาจากกันแล้วเนาะก่อนที่จะอำลาพาจากก็มีเรื่องมาคุยนะทางบ้านขอก็มาเอาเรื่องอะไรก็ได้ก็ข่าวไว้คุยให้ฟังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีในครอบครัวเออนี่แหละเอาส่งในเรื่องราวของกำลังใจให้กันและกันนะในการทำมาหากินในครอบครัวกันเนี่ยเนาะรอยยงรอยยิ้มนะครับสร้างบรรยากาศในทิศทางของความเคารพทิศทางกฎกติการะเบียบไปในทางเดียวกันนะหนึ่งครอบครัวเนี่ยลงความเห็นสิ่งไหนดีแยกให้ออกสิ่งไหนไม่ดีแยกให้ออกแล้วก็มาคุยกันนะถ้าทำอย่างนี้แล้วมีการตรงการเตือนกันได้ไม่ใช่ว่าเตือนกันแล้วงว่ำเขาให้แล้วเอาอีกแล้วนะพูดแนวนี้ต้องมีการงอนนั่นคือลักษณะคนในครอบครัวถ้าเป็นอย่างนั้นบรรยากาศก็เสียละการเตือนก็ไม่ลงตัวละพูดอย่างนี้ต้องมีการถือว่านะล้ำเช่นนะอย่างนี้ก็ถือว่าเตือนกันไม่ได้ละเพราะฉะนั้นขอให้เตือนกันได้แล้วมีหน้าครอบครัวด้วยเนาะหนึ่งคนใครก็ได้แล้วก็มีรองแล้วก็รับสิทธิ์ในเรื่องราวของกรณีการใช้สิทธิ์ในบางเรื่องบางราวที่อยู่ในครอบครัวนะตัวนี้สำคัญนะสิทธิ์ในทิศทางที่จะออกความเห็นอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยนะบางครั้งบางคราวก็ต้องฟังกันถ้าดูท่าทางแล้วไม่ผิดไม่เพี้ยนนะอนุมัตินี่ถ้าดูท่าทางแล้วผิดเพี้ยนขอในทิศทางของอธิบายแล้วโต้แย้งสักหน่อยก็สามารถที่จะไม่เน้นเรื่องของการที่จะใช้รมคุยกันนะครับเตือนอะไรไม่ได้เลยว่ำหายไปแล้วอย่างนี้จบสิครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับปกครองไม่ได้อยู่ในสังคมครอบครัวสังคมครอบครัวมันก็ไม่มั่นคงว่ากันอย่างนั้นต่างคนต่างความคิดนะต่างคนต่างที่จะไม่มีการโดนปกครองซึ่งกันและกันจบครอบครัวนั้นก็ตามที่เห็นบางครั้งก็ไปได้อย่างนั้นบางครั้งก็ไปได้กระท่อนกระแท่นแต่ที่ดีสุดๆไม่แค่มีนะครับตามที่เจอนะตามที่เคยพบเคยคลุกคลีมาเนี่ยตัวนี้สำคัญเลยเอามาพูดช่วงท้ายของรายการนี้น่าจะเหมาะนะเพื่อนจากหลายต่อหลายที่ที่รู้จักกันโทรมาจากทางบ้านนะเพื่อนที่อยู่ในวงการลูกค้าที่เคยทำงานร่วมกันนะเนาะพูดแนวนี้หน่อยตะขาวฟังรายการเจ้าเป็นประจำแล้วว่าอย่างนั้นเรื่องเงินเรื่องทองก็เหมือนกันให้ถามกันได้บ้างคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันโดยเฉพาะผัวกับเมียที่มาของรายรับที่ไปของรายจ่ายนะจะได้รู้เรื่องราวกันดีๆหน่อยบัญชีครัวเรือนนะทำกันดินะบางครั้งบางคราวจำไม่ได้ก็เถียงกันไปเถียงกันมาพอถ้ามีบัญชีครัวเรือนชัดเจนเลยพ่อแม่พี่น้องเอามายันเลยแน่จอดไว้เด้เบิ้งว่าท่านมันก็จะได้ลงตัวกันลดในเรื่องราวของเส้นทางการโต้เถียงกันได้พอสมควรนะครับตัวนี้สำคัญนะก็เลยเอามาเล่าสู่ฟังแบบสั้นๆพอเป็นสังเกตนี่แหละในช่วงท้ายของรายการคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังนะลองประยุกต์ใช้เอาก็แล้วกันตามที่โกข่าวว่านะไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านฟังแม่บ้านฟังลูกฟังถ้าอยู่ในครอบครัวเดียวกันอยากให้เป็นในทางเดียวกันแล้วก็ให้มีการพูดคุยกันได้ในทุกเรื่องนะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีฝากไว้ด้วยเด้อดูนาฬิกาแล้วอำลาพาจากกันดีกว่าว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและความโชคดีตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับผม

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกร่วมท่านและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097

0: ธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
1: เราอธิษฐาน
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมณัฐพงษ์มูลเลียงนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของวันนี้เราก็มีข่าวสารแล้วก็เรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังกันอีกเช่นเคยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้กันเลยนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมครับคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2/2569และผ่านระบบออนไลน์นะครับโดยการประชุมครั้งนี้ครับให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติครับโดยที่ประชุมครับได้รับทราบหมายกำหนดพระราชพิธีระหว่างวันที่15-19ธันวาคมดังนี้ครับวันที่15ธันวาคมครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุครับวันที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการรับทราบรายงานความคืบหน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์4คณะให้สอดคล้องกับตำแหน่งและภารกิจในปัจจุบันพิจารณากรอบเวลากิจกรรมสำคัญตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปและหารือแนวทางการปรับโทนสีในการนำเสนอให้เหมาะสมกับการแสดงความไว้อาลัยในช่วงใกล้งานพระราชพิธีครับมาต่อที่เรื่องราวข่าวสารต่อไปครับคุณผู้ฟังครับไปกันที่สำนักงานประกันสังคมกันบ้างนะครับได้มีการจัดการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมโดยการกำหนดสถานที่เลือกตั้งครับให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม12ล้านคนเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเห็นชอบโดยผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอแล้วก็จังหวัดที่ใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้นะครับส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ครับจะมีการนำข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อนะครับตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมมาใช้กำหนดพื้นที่เลือกตั้งโดยผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วก็นายจ้างครับจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการขณะที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมครับก็ขอให้นายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนนะครับสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงสถานที่เลือกตั้งได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับที่ www.sso.go.th นะครับหรือว่าสามารถตรวจสอบผ่าน e-service ผ่านนายจ้างแล้วก็ผ่าน e-self service หรือผ่านผู้ประกันตนเองนะครับรวมถึงทางแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือว่า Line OA ก็ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมจะมีการส่ง SMS แจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งนะครับให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมครับซึ่งสำนักงานประกันสังคมก็ขอเชิญชวนนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนนะครับได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะครับตั้งแต่เวลา8โมงจนถึง4โมงเย็นนะคุณฟังเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมแล้วก็กองทุนประกันสังคมรวมถึงร่วมรักษาสิทธิ์แล้วก็ประโยชน์ของตนเองโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ศูนย์อำนวยการจัดเลือกตั้งครับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนโทรครับ02-956-2929ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือว่าที่สายด่วนกระทรวงแรงงานก็ได้นะครับโทร1506กด9ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปครับผู้ฟังครับทางด้านของนางสาวลินพิพรครับวรินทร์วัชรโรจน์ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ออกมาเปิดเผยหลังจากที่ทางกระทรวงได้เปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและก็ความปลอดภัยพร้อมเปิดระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่าน Traffy Edu อย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้ครับมีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามาในระบบประมาณ30เรื่องโดยปัญหาร้องเรียนมากที่สุดจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็ความไม่ปลอดภัยของสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนเก่าชำรุดทรุดโทรมหรือว่าอาคารที่ก่อสร้างมานานกว่า10ปีแต่ยังไม่แล้วเสร็จจนเริ่มผุพังซึ่งสร้างความกังวลว่าจะเกิดอันตรายกับนักเรียนแล้วก็ครูนะครับอย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้รับเหมาเนี่ยทิ้งงานซึ่งกระทรวงศึกษาธิการครับได้อยู่การระหว่างประมวลผลข้อมูลแล้วก็วางแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมครับซึ่งนอกจากนี้ครับยังพบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศจำนวน4เรื่องครับจากการตรวจสอบพบว่ายังไม่ถึงขั้นรุนแรงหรือว่ามีการทำร้ายร่างกายแต่เป็นกรณีที่ครูครับมีพฤติกรรมจับเนื้อต้องตัวนักเรียนอย่างไม่เหมาะสมโดยทั้ง4เรื่องครับทางกระทรวงได้มีการดำเนินการแก้ไขแล้วก็ปิดเรื่องภายในเวลาประมาณ2สัปดาห์ด้วยการส่งต่อให้กับหน่วยงานต้นสังกัดและก็สำนักงานพื้นที่การศึกษาสอบสวนนะครับโดยต้องเรียกผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมาสอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีการคาดโทษส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของนักเรียนทำร้ายกันเองครับซึ่งมีภาพหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนปัญหาสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นร้านขายใบกระท่อมแล้วก็ร้านขายกัญชาใกล้สถานศึกษารวมถึงกรณีที่ครูร้องเรียนผู้บริหารศึกษาว่ามีการสั่งงานไม่เป็นธรรมครับซึ่งการจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจแล้วก็อบรมนักเรียนพบว่านักเรียนในต่างจังหวัดจำนวนมากเลยนะครับยังไม่รู้จักระบบ Traffy Edu แต่เมื่อแนะนำให้แอดไลน์แล้วก็ทดลองใช้พร้อมกันเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าใจกระบวนการการแจ้งเหตุได้ทันทีดังนั้นครับโจทย์ใหญ่ขณะนี้คือการเร่งสร้างการรับรู้นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยมีทีมแอดมินกลางซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกแห่งของกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้มีการทำหน้าที่คัดกรองแล้วก็ส่งเรื่องไปยังสพฐ.ที่เกี่ยวข้องขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้มีหนังสือสั่งการไปยังสพฐ.ทั่วประเทศเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาให้เร่งประชาสัมพันธ์ระบบในโรงเรียนด้วยนะครับทางนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ครับและมีแผนเดินสายลงพื้นที่ทุกภูมิภาคนะครับคาดหวังว่าภายใน6เดือนระบบ Traffy Edu จะสามารถเข้าถึงแล้วก็สร้างการรับรู้แก่ครูและก็นักเรียนได้มากกว่า 50% ของทั้งหมดโดยข้อมูลเรื่องร้องเรียนทั้งหมดนะครับจะถูกบันทึกไว้ในระบบแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการจะมีการเปิดเผยสถิติต่อสาธารณะเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นครับไปใช้ในการวางมาตรการเพื่อการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบครับในส่วนของการใช้ Traffy Edu นะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการโดยศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและก็ความปลอดภัยได้นำระบบ Traffy Edu บนแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยมาใช้เป็นช่องทางรับแจ้งเหตุแล้วก็ปัญหาในสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนผู้ปกครองครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาอย่างทันท่วงทีนะครับโดยมีระบบคัดกรองความเร่งด่วนส่งต่อผู้รับผิดชอบโดยตรงพร้อมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA แล้วก็จะมีการเก็บรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างเคร่งครัดนะครับ ในส่วนของ8หมวดภัยคุกคามที่สามารถแจ้งเหตุได้นะครับ 1. การคุกคามทางเพศครับ 2. ผู้บริหารกระทำผิด 3. ภัยด้านสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 4. ครับภัยความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายกลั่นแกล้งหรือว่าบูลลี่5ครับภัยสุขภาพแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงเช่นสุขภาพกายสุขภาพจิตรวมถึงสารเสพติดครับ6ครับภัยออนไลน์และไซเบอร์7ภัยสังคมและสภาพแวดล้อมและ8ภัยอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินครับซึ่งขั้นตอนการแจ้งเรื่องผ่านไลน์นะคุณผู้ฟังมันจะมี4ขั้นตอนนะครับ1แอดไลน์พิมพ์คำว่า @truffyfondue นะครับหรือว่าจะสแกน QR code เพื่อเริ่มใช้งานจากนั้นครับกดเลือกเข้าเมนูที่ Truffy Edu ซึ่งจะเป็นไอคอนตราเสมาสีทองนะครับแล้วก็3เลือกประเภทเช่นเลือกประเภทภัยคุกคามที่คุณผู้ฟังหรือว่าน้องๆหรือว่าคุณครูเนี่ยต้องการจะแจ้งนะครับจากนั้น4ครับกดแจ้งข้อมูลโดยให้กรอกรายละเอียดเหตุการณ์ให้ครบถ้วนโดยแนบภาพหรือว่าหลักฐานนะครับถ้ามีแล้วกดส่งเรื่องได้ทันทีกรณีที่มีเหตุด่วนเหตุร้ายให้โทรสายด่วนการศึกษา1579ซึ่งจะมีการรับแจ้งปัญหาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมกันบ้าง นะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับในเอเชียนเกมครั้งที่20นักกีฬาคว้าเหรียญทองครับจะได้รับเงินรางวัล2ล้านบาทโดยผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการเตรียมการทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งหลังจบการแข่งขันพร้อมจัดงานเพื่อแจกเงินรางวัลได้ใน7วันครับทางด้านของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยครับได้เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในจินาโกย่า2026นะครับระหว่างวันที่19กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับว่าในเวลานี้นักกีฬาส่วนหนึ่งครับได้เดินทางไปล่วงหน้าทั้งแข่งขันแล้วก็ฝึกซ้อมแล้วซึ่งทราบว่าทุกอย่างดำเนินการไปตามกระบวนการของเจ้าภาพขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็กำลังฝึกซ้อมในประเทศและเตรียมที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันตามโปรแกรมนะครับซึ่งการเตรียมนักกีฬาที่ผ่านมาครับทางด้านของกกท.ได้ดูแลทุกอย่างอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยเลี้ยงวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการรวมไปถึงการดูแลในด้านของจิตวิทยานะครับเพื่อให้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมมากที่สุดโดยในส่วนของงบประมาณไม่มีปัญหาแต่อย่างใดซึ่งรวมถึงเงินรางวัลที่ทางกกท.ร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นขอให้นักกีฬาทุกคนออกไปสู้อย่างสุดความสามารถโดยไม่ต้องกังวลอะไรและพร้อมที่จะมีการจัดงานมอบเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหลังจบการแข่งขันภายใน7วันนะครับในส่วนของอัตราเงินรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครับตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแบ่งเป็นนักกีฬาเหรียญทองได้รับ2ล้านบาทครับเหรียญเงิน1ล้านบาทแล้วก็เหรียญทองแดง 500,000 บาทในส่วนของผู้ฝึกสอนประเภทบุคคลหรือว่าทีมหรือว่านักกีฬาไม่เกิน6คนร้อยละ20ครับเหรียญทองได้รับเงิน 400,000 บาทเหรียญเงิน 200,000 บาทเหรียญทองแดง 100,000 บาทขณะที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมที่มีนักกีฬาตั้งแต่7คนขึ้นไปร้อยละ10ครับเหรียญทองรับ 200,000 บาทเหรียญเงิน 100,000 บาทแล้วก็เหรียญทองแดง 50,000 บาทครับซึ่งในด้านของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะได้รับร้อยละ30ของเงินรางวัลทั้งหมดที่นักกีฬาได้รับครับทั้งนี้ไม่เกิน10ล้านบาทนั่นเองครับมากันที่เรื่องราวข่าวสารของต่างประเทศกันบ้าง นะครับผู้ฟังครับทางด้านของสำนักข่าว BBC ได้รายงานเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานะครับว่า CNN Politico แล้วก็ MS Now ครับได้ระบุว่าจะมีการเดินหน้าฟ้องรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับผู้นำของอเมริกาหลังมีการประกาศคำสั่งห้ามสำนักงานทั้ง3แห่งปฏิบัติการที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตัน DC ตั้งแต่วันศุกร์ที่18กันยายนที่ผ่านมาครับโดยนายทรัมป์ได้กล่าวว่าสื่อเหล่านี้เขียนเรื่องที่แต่งขึ้นหรือว่าเรื่องโกหกเกี่ยวกับทีมงานของตนซึ่งแถลงการร่วมนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา CNN Politico แล้วก็ MS Now จะมีการกล่าวนะครับว่ากำลังดำเนินการทางกฎหมายเพื่อปกป้องหลักการที่ว่ารัฐบาลไม่ได้เป็นผู้กำหนดว่าสื่อจะรายงานอะไรต่อมาที่สถานีโทรทัศน์หลักของสหรัฐครับประกาศว่าจะมีการระงับการถ่ายทอดสดร่วมกันของนายทรัมป์จากทำเนียบขาวซึ่งก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้นำคนดังกล่าวนะครับกำลังเดินทางไปที่นครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยที่81 ในส่วนขององค์กรสื่อต่างๆก็จะมีการยื่นฟ้องต่อศาลแขวงสหรัฐในกรุงวอชิงตันครับโดยขอให้ผู้พิพากษาตัดสินอย่างรวดเร็วว่าคำสั่งห้ามของนายทรัมป์นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็ห้ามไม่ให้บังคับใช้คำสั่งดังกล่าวขณะที่นายทรัมป์ครับได้มีการแสดงความคิดเห็นต่อข่าวการฟ้องร้องดังกล่าวนะครับว่าโดยเรียกสำนักข่าวทั้ง3ว่าเป็นตัวตลกชั้นต่ำรวมถึงสื่อที่ฉ้อกลและก็ทุจริตซึ่งคอยลดทอนคุณค่าแล้วก็ดูแคลนผลงานความสำเร็จของรัฐบาลโดยบรรดาสื่อแล้วก็สำนักข่าวที่นำเสนอมีการนำเสนอแต่ข่าวปลอมแล้วก็เขียนข่าวในเชิงลบครับทั้งบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติด้วยการเผยแพร่เรื่องราวอันเป็นเท็จแล้วก็หมิ่นประมาทโดยอ้างแหล่งข่าวนิรนามนั้นไม่ควรได้รับอนุญาตให้เข้าถึงสำนักงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนายทรัมป์ก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Truth Online นะครับพร้อมเสริมว่าทีมบริหารจะยื่นอุทธรณ์การฟ้องร้องอย่างแน่นอนคุณฟังครับและทั้งหมดนี้คือรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งธงชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮ้าแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งธงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดดีมีสาระกันก่อนนะครับก็พบกับผมนะครับดีเจแบงค์หรือว่าหนุ่มเมยุทธาถีนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:20 น.จนถึงเวลา 19:00 น.นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถได้นำผลงานเพลงสตริงใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งสมัยใหม่กันเข้ามาในทางรายการคิดดีมีสาระกันได้นะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้กันนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับผมก็เดี๋ยวให้คุณฟังทางบ้านนะครับมาพักฟังเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราสักครู่หนึ่งก่อนนะครับมีเก็บความรู้เรื่องของ5วิธีการลดเสี่ยงสารเคมีนะครับที่จะทำให้เรากินผักได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้รับประโยชน์นะครับผักและผลไม้นะครับเป็นอาหาร2หมู่นะครับในอาหารละ5หมู่ของคนไทยนะครับแม้ว่าการกินผักผลไม้นะครับจะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินแร่ธาตุใยอาหารนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันโรคนะครับแล้วก็ความเสื่อมสภาพของเซลล์นะครับแต่ถ้าจะให้ได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับควรจะเลือกรับประทานผักและผลไม้ให้ถูกวิธีนะครับซึ่งมีสิ่งที่ควรคำนึงถึงนะครับดังต่อไปนี้นะครับ1นะครับการกินผักตามฤดูกาลนะครับช่วยลดเสี่ยงต่อสารเคมีนะครับธรรมชาติไม่ได้สร้างให้ผักทุกชนิดเติบโตได้ตลอดทั้งปีนะครับแต่เพื่อตอบสนองต่อการบริโภคนะครับทำให้มีการปลูกผักนอกฤดูนะครับซึ่งกระบวนการผลิตนะครับต้องใช้สารเคมีปุ๋ยยาฆ่าแมลงนะครับเนื่องจากผักผลไม้ที่ปลูกนอกฤดูกาลนะครับมักอ่อนแอนะครับแต่ถ้าเราหันมากินผักตามฤดูกาลนะครับนอกจากจะได้รับประโยชน์จากผักที่เติบโตตามธรรมชาติแล้วนะครับในช่วงเวลาที่มีศัตรูพืชนะครับศัตรูธรรมชาติน้อยนะครับเกษตรกรก็ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีนะครับผักนั้นก็จะเจริญเติบโตนะครับอย่างแข็งแรงตามธรรมชาตินะครับแล้วก็มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์เต็มที่นะครับแถมยังซื้อหาได้ง่ายนะครับราคาไม่แพงอีกด้วยนะครับรวมถึงการกินผักที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงฤดูนะครับก็จะทำให้เราได้กินผักที่หลากหลายนะครับได้สารอาหารที่แตกต่างกันไปนะครับเป็นประโยชน์กับร่างกายอีกด้วยนะครับครับต่อไป2นะครับเป็นผักพื้นบ้านนะครับกินดีมีประโยชน์นะครับผักพื้นบ้านก็คือพืชพันธุ์นะครับที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปในแต่ละท้องที่นะครับขึ้นอยู่กับ

ภาพภูมิประเทศนะครับแล้วก็สภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของผักพื้นบ้านแต่ละชนิดนะครับการกินผักพื้นบ้านที่มีความหลากหลายนะครับและมักเป็นผักที่แข็งแรงนะครับไม่ค่อยมีโรคแล้วก็แมลงมารบกวนนะครับไม่ผ่านกระบวนการผลิตจำนวนมากๆนะครับที่ทำให้เราต้องเสี่ยงต่อการใช้สารเคมีในการปลูกนะครับที่สำคัญคือผักพื้นบ้านนะครับของคนไทยล้วนมีรสชาติอร่อยนะครับมีคุณค่าทางอาหารที่สูงนะครับหลายชนิดมีสรรพคุณทางยานะครับช่วยป้องกันโรคได้นะครับและยังหารับประทานง่ายราคาก็แสนจะถูกนะครับอย่างเช่นกระถินนะครับกระเจี๊ยบขี้เหล็กนะครับตำลึงนะครับผักหวานบ้านนะครับก็ต่อไปนะครับเป็นอย่างที่3นะครับการล้างผักให้เป็นนิสัยนะครับการกินผักเป็นประจำนะครับส่งผลดีต่อสุขภาพนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือปัญหาการตกค้างนะครับของสารเคมีหรือว่ายาฆ่าแมลงนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายรวมทั้งการปนเปื้อนนะครับจากจุลินทรีย์ที่อาจติดมากับปุ๋ยและดินนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับของเรานะครับจึงควรใส่ใจเป็นพิเศษนะครับในการล้างผักให้สะอาดนะครับทำให้เป็นประจำเคยชินนะครับเพราะว่าทำได้ง่ายนะครับสามารถช่วยลดสารพิษและสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้นะครับครับต่อไปอย่างที่4นะครับเลือกซื้อผักจากแหล่งที่ปลอดภัยนะครับในปัจจุบันนะครับมีการปลูกผักปลอดสารพิษนะครับออกมาจำหน่ายในท้องตลาดมากมายนะครับเราสามารถเลือกซื้อผักที่ปลอดภัยจากสารพิษนะครับจากแหล่งที่ไว้ใจได้นะครับมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานนะครับทราบที่มานะครับของการผลิตนะครับอย่างเช่นผักอนามัยนะครับรับรองโดยกรมวิทยาการเกษตรนะครับผักเกษตรอินทรีย์นะครับเป็นผักที่ปลูกโดยไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็สารเคมีป้องกันนะครับกำจัดโรคนะครับของแมลงเลยนะครับโดยมีสำนักงานนะครับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะครับเป็นผู้รองรับนะครับผมครับก็ต่อไปนะครับเป็นผักระบบ CSA นะครับเลือกจากร้านนะครับตลาดเขียวนะครับถ้าต้องซื้อผักจากร้านค้าทั่วไปนะครับควรระวังนะครับที่มีคราบขาวนะครับของสารเคมีนะครับสังเกตตามซอกใบของผักนะครับชนิดต่างๆนะครับว่ามีความผิดปกตินะครับอย่างเช่นสีเขียวสดเกินไปนะครับอยู่นานหลายวันแต่เหี่ยวช้ากว่าที่ควรจะเป็นหรือไม่นะครับและอย่างสุดท้ายนะครับการปลูกผักกินเองนะครับก็ดีที่สุดนะครับการปลูกผักไว้รับประทานเองนะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้เรานั้นคนในครอบครัวของเรานะครับได้บริโภคผักที่ปลอดสารพิษนะครับอย่างสิ้นเชิงนะครับแถมยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมีกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวนะครับทำให้ที่พักอาศัยอยู่ร่มรื่นนะครับอีกด้วยนะครับคนรุ่นใหม่นะครับมีหัวใจสีเขียวนะครับที่คิดจะปลูกผักทานเองนะครับอาจจะเริ่มจากการมองหาพื้นที่เล็กๆนะครับริมระเบียงคอนโดนะครับหรือว่าที่ว่างข้างบ้านนะครับแล้วเริ่มจากปลูกผักที่คนในครอบครัวชอบก่อนนะครับเป็นผักประเภทที่ใช้ทำในครัวบ่อยๆนะครับอาจจะปลูกในกระถางนะครับหรือว่าตะแกรงแขวนนะครับโดยมือใหม่นะครับก็ไม่จำเป็นนะครับต้องเริ่มจากการเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าสมัยนี้นะครับพืชผักสวนครัวนะครับที่มีลำต้นสมบูรณ์นะครับทั้งรากแล้วก็ใบวางขายนะครับตามท้องตลาดให้เลือกมากมายนะครับอย่างเช่นมะนาวพริกนะครับกระเพราต้นหอมผักชีนะครับซึ่งก็ล้วนปลูกง่ายนะครับดูแลง่ายปลูกไม่นานนะครับก็เก็บเกี่ยวกินผลผลิตได้แล้วนะครับครับผมก็อันนี้เป็นวิธีการลดความเสี่ยงของสารเคมีนะครับที่จะทำให้เรากินผักได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ได้รับประโยชน์นะครับเป็นเกร็ดความรู้นะครับนำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับคุณผู้ฟังทางบ้านท่านไหนได้รับฟังแล้วนะครับก็สามารถนำไปบอกต่อกับลูกหลานของท่านผู้ฟังทางบ้านได้นะครับอันนี้ก็เราพูดคุยกันมาสักครู่นึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบลงไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวต้องขอขัดจังหวะคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้มาพักฟังเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราก่อนนะครับมีเรื่องของการออกกำลังกายนะครับคือยาแก้ซึมเศร้าชั้นดีนะครับมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับโรคซึมเศร้านะครับกลายเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วโลกนะครับปัจจุบันพบว่าประชากรสหรัฐอเมริกานะครับ 10% มีปัญหาป่วยโรคซึมเศร้านะครับวิธีการรักษาก็คือยานะครับแล้วก็กิจกรรมกลุ่มบำบัดนะครับเมื่อพบการวิจัยนะครับแพทย์จึงกระตุ้นให้ผู้ป่วยซึมเศร้านะครับรักษาด้วยการออกกำลังกายนะครับเพื่อทำให้ผู้ป่วยนั้นพึ่งพานะครับการด้วยตนเองนะครับลดการใช้ยานะครับสาเหตุที่ผู้วิจัยนะครับเชื่อมั่นว่าเช่นนั้นนะครับก็เพราะว่าการวิจัยนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงการวิจัยชิ้นเดียวโดดๆนะครับแต่เป็นการรวบรวมนะครับข้อมูลมากถึง15การวิจัยนะครับมีประชากรนะครับกลุ่มตัวอย่างนะครับมากถึง 191,130 คนนะครับแล้วก็มีการติดตามนะครับผลงานมาถึง3ปีนะครับคณะผู้วิจัยนะครับมีการคำนวณว่าหากกลุ่มประชากรตัวอย่างนะครับที่ไม่ค่อยออกกำลังกายนะครับหันมาออกกำลังกายกันนะครับเพียงครึ่งหนึ่งนะครับของปริมาณที่แนะนำนะครับคาดว่าจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะครับในสหรัฐอเมริกาก็จะลดลงราวๆ 11.5% นะครับก็การออกกำลังกายนะครับจะบรรเทาโรคซึมเศร้าได้นะครับแล้วก็ยังช่วยป้องกันนะครับการเกิดโรคได้ถึง 18% นะครับเพียงการออกกำลังกายแค่ครึ่งหนึ่งนะครับของปริมาณที่แพทย์แนะนำนะครับก็คือ150นาทีต่อสัปดาห์นะครับแต่หากออกกำลังกายนะครับถึง150นาทีต่อสัปดาห์นะครับตามคำแนะนำก็จะยิ่งมีผลดีมากยิ่งขึ้นนะครับแค่การออกกำลังกายสำหรับกลไกที่การออกกำลังกายนะครับช่วยลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยของโรคซึมเศร้านะครับก็มีนักวิจัยนะครับพบว่าเมื่อเราออกกำลังกายในระดับหนึ่งนะครับร่างกายจะหลั่งสารเคมีนะครับที่ชื่อว่าเอนโดฟินนะครับผมก็หรือว่าสารแห่งความสุขออกมานะครับโดยสารตัวนี้นะครับก็จะมีผลทำให้ร่างกายของเรานั้นจิตใจสงบนะครับหยุดยั้งวงจรความคิดลบนะครับที่เป็นหนึ่งในอาการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะครับแล้วก็อย่างต่อไปนะครับลดความเครียดให้กับคนทั่วไปนะครับซึ่งช่วยให้นอนหลับดีขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเมื่อผู้ป่วยนะครับมีความรู้สึกเครียดกังวลนะครับหรือว่าเริ่มมีภาวะซึมเศร้านะครับก็ควรไปพบแพทย์นะครับแล้วก็หมั่นตรวจสังเกตความผิดปกติทางอารมณ์นะครับหรือว่าจิตใจนะครับเมื่อพบความผิดปกติก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับก็เป็นเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากกับคุณฟังทางบ้านให้ติดตามรับฟังกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการที่ดีมีสาระข้อละกันต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับขณะนี้ก็มาถึงช่วงทางท้ายๆนะครับของทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกแล้วสิครับคุณผู้ฟังทางบ้านก็สามารถติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเราได้ใหม่นะครับในวันถัดไปตั้งแต่เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันอยู่ในขณะนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับผมจะมอบอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับไว้ให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเป็นผลงานเพลงสุดท้ายเลยนะครับค่ำคืนนี้ผมจะต้องลาไปด้วยผลงานเพลงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573ผู้นำชี้เรียกร้องให้สหรัฐเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีและพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเข้าสนับสนุนนอกจากนี้ได้ประสานกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมน้ำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ลายปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ได้ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทพร้อมสั่งให้บริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยเพิ่มระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปรัฐบาลยืนยันเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงโดยผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพร้อมเร่งรัดโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่นครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายเพื่อป้องกันน้ำล้นประตู ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นระบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและประเมินวันต่อวันจนถึงวันที่26กันยายนนี
3: ้ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก็เพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี้
2: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและปาล์มน้ำมันรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโยระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือเซฟตี้สต็อกสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยเพิ่มปริมาณสำรองข้าวประมาณร้อยละ30และปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ20จะเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มการเก็บสต๊อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศส่วนมันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
5: ความกังวลที่จะต้องเผชิญก็คือเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนีโญตรงนี้มันจะมีทั้งที่ของขาคุณภาพด้อยอาจจะมีมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่กรมการค้าภายในเตรียมไว้ก็คือการเก็บสต็อกของสินค้าหลายๆตัวตอนนี้เรามีสต็อกข้าวเซฟตี้สต็อกมันอยู่ประมาณ 2.5 ล้านตันแต่ตอนนี้เรามีเกือบ4ล้านด้วยซ้ำ
4: สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูปขสมก.เปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีหน้าพร้อมเตรียมแนวทางลดภาระค่าโดยสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการจัดหารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.โดยระบุว่าขสมก.มีนโยบายชัดเจนที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถเมล์ระบบเครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดโดยจะเริ่มรับมอบรถเมล์ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันในเดือนมีนาคมปีหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติให้ขสมก.จะซื้อรถเพิ่มอีก800คันซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบภายในเดือนธันวาคมปีหน้าส่งผลให้รถเมล์ของขสมก.ที่วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเปลี่ยนเป็นรถเมล์ EV เต็มรูปแบบนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายการชำระค่าโดยสารด้วยระบบตัวร่วมซึ่งจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระบบรถรางเรือภายในปีหน้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามนโยบายของรัฐบาลส่วนข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยนายพิพัฒน์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้วเบื้องต้นขสมก.วางแนวทางการช่วยเหลือด้วยการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้ นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการและภาระขาดทุนของขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าเป็นบริการเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำกำไรจากประชาชนอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพยายามลดภาระที่รัฐต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่าจะช่วยประหยัดงบการซ่อมบำรุงรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกที่มีความผันผวนนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีคศ2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกด้านนายไบรอันแม็กฟีเทิร์สประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญและเป็นตลาดยุทธศาสตร์ของสหรัฐมาอย่างยาวนานซึ่งภาคธุรกิจสหรัฐพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนขณะที่นายไมเคิลเดอซอมเบผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการตะวันออกและแปซิฟิกชี้ว่าไทยและสหรัฐสามารถขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ในหลายภาคส่วนเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างจะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.นอกจากนี้เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก 50-60 ปียังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงพลังงานนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันแฟลตดินแดงกำชับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้น
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รายงานข้อเท็จจริงแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานนี้
8: โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ถูกเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนฐานิชคาดนาครายงาน
1: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
9: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นสำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กบข.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลได้แก่สมาชิกนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะในยุคที่ภัยมิจฉาชีพออนไลน์และอาชญากรรมทางดิจิทัลมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างความร่วมมือ3หน่วยงานระหว่างกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือฮูคอและบริษัทเนชั่นแนล ITMX จำกัดครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลพร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัลลิเตอร์แลกซี่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินด้านนายแมนบูจูประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในฐานะแอปพลิเคชันระบุสายเรียกเข้าและป้องกันมิจฉาชีพที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยฮูคอตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกวันนี้กลโกงออนไลน์พัฒนาไปเร็วกว่าที่หลายคนตามทันมิจฉาชีพไม่ได้เป็นแค่คนร้ายที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครือข่ายระดับอุตสาหกรรมที่นำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เหยื่อใช้คอลเซ็นเตอร์ระดับมืออาชีพส่ง SMS หลอกลวงจำนวนมากและยังพบว่าหมายเลขมิจฉาชีพเพียงหมายเลขเดียวสามารถโทรออกได้มากกว่า 800,000 ครั้งสิ่งที่ฮูคอทำได้คือนำเทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองและแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ผู้ใช้งานรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อแต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอการป้องกันภัยที่ยั่งยืนต้องมาพร้อมกับความรู้เท่าทันของประชาชนควบคู่กันไปด้วยความร่วมมือกับกบข.ในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งต่อทั้งเครื่องมือป้องกันมิจฉาชีพอย่างฮูคอพรีเมียมเบสิกจำนวน 1.5 ล้านโค้ด และองค์ความรู้ไปถึงสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนได้อย่างแท้จริง
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนภายหลังจากเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันแรกของภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งพร้อมเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนและแนวคิดที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้และเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88ซมและเวลา 19:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44ซมและเวลา 12:41 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7ซมวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

นใจลงโฆษณาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ FM 93.25 MHz ติดต่อได้ที่0562287312

ครับสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งครับท่านฟังที่เคารพรักและก็คิดถึงทุกท่านครับรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตกับผมประพิษจันอ่อนครับก็ย้อนกลับมาพูดคุยกับท่านฟังกันอีกเหมือนเช่นเคยครับหลังจากที่ห่างหายกันมาก็ยาวนานกันเลยทีเดียวครับมาค่ำคืนนี้ครับก็มาพูดมาคุยกับท่านฟังกันทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับมีเรื่องราวของบทเพลงลูกทุ่งเก่าครับอยู่เป็นเพื่อนท่านฟังตั้งแต่เวลานี้แหละครับเป็นต้นไปหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยครับบทเพลงลูกทุ่งเก่าครับเริ่มต้นตั้งแต่เวลานี้แหละครับเป็นต้นไปครับ

ก็จบลงไปครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่มีความไพเราะครับที่ตั้งใจนำมาฝากในยามค่ำคืนเช่นนี้ครับรายการนี้ครับไม่เน้นหนักครับเกี่ยวกับเรื่องราวของข่าวสารครับเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องราวของความบันเทิงครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้เหน็ดเหนื่อยไม่ล้าครับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละท่านครับในช่วงเช้าพอตกถึงช่วงเย็นก็บางท่านก็อาจจะรับประทานข้าวป่าอาหารอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบในครัวครับหลังจากที่ในช่วงภาคธุรกิจกลางวันครับก็ไปประกอบอาชีพตามแต่ละทุกท่านครับก็ฟังเรื่องราวของความบันเทิงเช่นนี้แหละครับเป็นต้นไปครับของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921แห่งนี้แหละครับ

ผ่านพ้นไปครับอีกชุดหนึ่งครับและแล้วก็มาถึงช่วงชุดสุดท้ายแล้วล่ะครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่นำเสนอครับก็หลายต่อหลายท่านครับช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการเดินทางใกล้ๆครับยังไงนั่งอยู่หลังพวงมาลัยหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์อยู่ก็ดีครับในยามค่ำคืนเช่นนี้ก็ควรที่จะระมัดระวังด้วยก็แล้วกันครับเป็นห่วงเป็นใยครับจากทางรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับค่ำคืนนี้กับผมประวิตรจันทร์อ่อนครับจากลาท่านฟังไปก่อนครับจะย้อนกลับมาคืนพรุ่งนี้ครับที่นี่แหละครับที่ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์ครับสำหรับในค่ำคืนนี้ขอท่านฟังทุกท่านโชคดีนอนหลับฝันดีกันทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางขยายสิทธิ์โครงการนมโรงเรียนเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศธีรพงศ์ศิลาชัยคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธศิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากปวงชนชาวไทยให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไทยอย่างแท้จริงเวลา 14:57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:53 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุลธีไกรฤกษ์ทจว.พปร.3ณบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่23 กันยายน 2569เวลา 11:36 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน82คนครูและบุคลากรจำนวน10คนนับตั้งแต่ปี2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่7ซึ่งมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆตามลำดับในปี2569โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43และในปีการศึกษา2560โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานต่างๆจากการวัดความรู้และประเมินผลความสามารถในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนมีนักเรียนได้เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนในปีการศึกษา2568การประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานในโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติไทยกิจกรรมพยาบาลกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์จากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลย่านตาขาวและโรงพยาบาลปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทางเดินหายใจต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนบ้านหาดเหล่าอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง24 ตุลาคม 2569นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้วัดทุกแห่งในราชอาณาจักรจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่24 ตุลาคม 2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาดำเนินการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยโดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลผู้บริหารส่วนงานบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมณศูนย์การเรียนรู้มหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาสำหรับกิจกรรมวันมหิดลในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้จัดนิทรรศการจากป่าเขาสู่เมืองใหญ่ปณิธานแห่งมหิดลไม่จางหายเพื่อรำลึกถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงวางรากฐานแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขจึงได้ถือให้วันนี้เป็นวันมหิดลเพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยชวนันท์มาลีรายงาน
1: โรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนร่วมสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลโรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนผู้มีร่างกายสมบูรณ์ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังแห่งการให้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยของโรงพยาบาลสิริราชโดยติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคเลือดสิริราชอาคารนวมินทร์บพิตร84พรรษาชั้น3โรงพยาบาลสิริราชผู้บริจาคโลหิตในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะได้รับธงวันมหิดล2569และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่ารัชกาลที่1โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทเป็นที่ระลึกหรือร่วมบริจาคเพื่อรับธงที่ระลึกออนไลน์ชุดณสิริราชติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางธงมหิดล .org หรือติดต่อสิริราชมูลนิธิที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น B1 และอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้น G โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B และศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษชั้น G ได้ทุกวันหรือบริจาคผ่านธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศชื่อบัญชีสิริราชมูลนิธิและส่งสำเนาใบนำฝากธนาคารเพื่อขอรับใบเสร็จใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าถึงวันที่31ธันวาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์024141414โดยในปีที่ผ่านมาสิริราชมูลนิธิได้รับน้ำใจจากประชาชนชาวไทยรวมเป็นเงินกว่า103ล้านบาทกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ16ปีเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการอนุรักษ์ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศและผลักดันมรดกภูมิปัญญาไทยสู่มรดกโลก
3: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ16ปีวันสถาปนาจะเดินหน้าขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เข้าถึงชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน3ภารกิจหลักได้แก่การอนุรักษ์การต่อยอดและการสร้างโอกาสพร้อมผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยให้ได้รับการขึ้นทะเบียนสู่มรดกโลกย้ำว่าการทำงานยังคงเน้นเชื่อมโยงชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดทั้งวิถีชีวิตประเพณีอาหารและการแต่งกายมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้คนทุกกลุ่มดูแลสวัสดิการของบุคลากรศิลปินพื้นบ้านศิลปินแห่งชาติและครูภูมิปัญญาเพื่อให้เกิดการส่งต่อองค์ความรู้สู่คนรุ่นหลังสำหรับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งภาพยนตร์ซีรีส์และสาย ารคดีเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลโดยจะมีการจัดงานมหกรรมอาหารถิ่น77จังหวัดภายใต้ชื่องานไทยฟุ้งกรุงไทยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นที่เสี่ยงต่อการสูญหายเปิดเวทีให้นำวัตถุดิบและเมนูท้องถิ่นมาพัฒนาสูตรร่วมกับเชฟชื่อดังและสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับสู่เมนูในร้านอาหารและภัตตาคารชั้นนำส่วนการเสนอรายการชุดไทยที่จะมีการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติต่อยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้ได้เร่งโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งยังมีแผนการพัฒนาพื้นที่และศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับยุคดิจิทัลมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือแนวทางขยายสิทธิโครงการนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศ
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนว่าที่ประชุมได้พูดคุยกันในหลายประเด็นทั้งการขยายสิทธิ์ให้นักเรียนเข้าถึงนมโรงเรียนได้ครอบคลุมมากขึ้นจากเดิมที่ครอบคลุมถึงระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่6ไปสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้นรวมถึงนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนหรือมิวบอร์ดพิจารณาต่อไปขณะที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายสิทธิ์ไปยังโรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับมัธยมมาศึกษาปีที่3แล้วนอกจากนี้ยังหารือถึงการขยายกรอบงบประมาณโครงการจากเดิมประมาณ 14,000 ล้านบาทต่อปีเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่จะได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นและรองรับการขยายระยะเวลารับนมจากเดิมประมาณ260วันเป็น365วันหรือให้นักเรียนได้ดื่มนมทุกวันพร้อมทั้งพิจารณาจัดระบบโควต้าการผลิตเพื่อสร้างการแข่งขันด้านคุณภาพการพัฒนากลไกตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนตลอดกระบวนการศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเชิญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและผู้นำชาติอื่นๆขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียแสดงความขอบคุณรัฐบาลสหรัฐที่เชิญประธานาธิบดีปูตินให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20 พร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียจะพิจารณาเกี่ยวกับคำเชิญดังกล่าวและจะดำเนินการในเรื่องนี้ผ่านช่องทางทางการทูตศาสตราจารย์ไมเคิลกรีนสโตผู้ร่วมก่อตั้ง Climate Impact Labและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อวานนี้ที่คาดว่าปรากฏการณ์เอลนินโยในปีนี้อาจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 451,000 รายทั่วโลกซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมปี2570โดยประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ไนจีเรียอินโดนีเซียซูดานอินเดียบราซิลและสหรัฐนอกจากนี้ปริมาณอาหารจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยเช่นกันโดยโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติเตือนว่าประชาชนราว50ล้านคนอาจเผชิญภาวะอดอยากขั้นรุนแรงและทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้น นายดาริโออาโมเดอีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Anthropic บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐและนายแซมอัลแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Open AI กล่าวต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้เตือนว่า AI อาจเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติพร้อมย้ำว่าความร่วมมือระหว่างประเทศถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกต่างพยายามเพื่อตามความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ AI ขณะที่สหรัฐและจีนเลือกใช้วิธีที่แตกต่างกันในการกำกับดูแลและควบคุมเทคโนโลยีดังกล่าวโดยสหรัฐมองว่าไม่จำเป็นที่ต้องมีกฎระเบียบใหม่แต่จีนเลือกบังคับใช้กฎระเบียบที่ควบคุมอัลกอริทึมรวมถึงต้องมีเครื่องหมายแจ้งเตือนอย่างชัดเจนบนเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AIต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น2-0ทีมโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ทีม B ชนะ2-0เซต15-9และ15-10ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอคู่ปรับเก่ามาเลเซียที่ชนะอินโดนีเซียมา2-1ทีมในวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 ตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทีมชุดหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น2-0ทีมโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ทีม B ชนะ2-0เซต15-4และ15-9ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับเกาหลีใต้ที่เอาชนะอินโดนีเซียมา2-0ทีมยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำสถิติน้ำหนักรวม299กิโลกรัมหลังยกท่าสแนช126กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก173กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเรือกันเชียงประเภทเรือกันเชียงภายคู่1คนหญิงรุ่นไลท์เวทรอบชิงชนะเลิศปาริสาแช่มพุทซาภายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7:40.61 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองเป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากอิหร่านและเหรียญเงินนักกีฬาจากฮ่องกงมวยสากลรุ่น65กิโลกรัมหญิงรอบแรกจันแจ่มสุวรรณเพ็งดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024เอาชนะหว่างง็อกไมนักชกจากเวียดนามด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินเนียนฉินนักชกจากไชนีสไทเปต่อไปส่วนในรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบแรกจุธามาศรักษัตดีกรีเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่แล้วแพ้เฟรูซาคาซาโควาจากอุซเบกิสถานด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบแรกอย่างน่าเสียดายเทเบิลเทนนิสรอบ2ในประเภทหญิงคู่สุธาชินีเทวตบุตรกับอรมันภารนังคู่มือ18ของโลกเอาชนะคู่จากเลบานอน3เกมรวด11-3 11-1และ11-5ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอคู่จากไชนีสไทเปต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบแรกทิตภัทรปรีชายานดาวรุ่งวัย16ปียังฟอร์มร้อนแรงเอาชนะนักกีฬาจากปากีสถานขาดลอย4เกมรวด11-4 11-7 11-6และ11-3ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างหวังชูฉินมือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปกีฬาเอ็กซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดประเภทพาร์คหญิงรอบคัดเลือกเฟรย่าสริยาบราวทำคะแนนได้ 41.76 คะแนนจบอันดับ11ไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขณะที่สเก็ตบอร์ดประเภทพาร์คชายรอบคัดเลือกกรวิทย์เกตแก้วทำคะแนนได้ 52.71 คะแนนและไบรอันแวนอุปพงษ์ทำได้ 47.00 คะแนนไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นเดียวกันสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ส่วนที่1จะเป็นจีน71เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้9เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบรองชนะเลิศจิรัตนวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ3ของรายการ7-5
7: 2:6และ3:1รีทายผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับยุทธนาเจริญผลอดีตทีมชาติไทยมือวางอันดับ1ของรายการจากอ่างทองที่เอาชนะคงทรัพย์คงคามือวางอันดับ4จากกรุงเทพมหานคร2:0เซต6:3และ6:2ด้านหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไปธนัชพรยังโมดมือวางอันดับ1จากชลบุรีเอาชนะสุกฤตาสุกแก้วจากพัทลุง2:0เซต6:1และ6:0ส่งผลให้ธนัชพรผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับรดามนัทวีวัฒน์ที่เอาชนะริโอฮิกาชินักหวดลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น2:0เซต6:2และ6:0วอฟบวกทีมจากลีกรองของประเทศเยอรมนียกเลิกสัญญาคริสเตียนเอริกเซนกองกลางทีมชาติเดนมาร์กด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้มิดฟิลด์รายนี้กลับไปพักผ่อนและใช้เวลาใกล้ชิดกับครอบครัวหลังวูบหมดสติระหว่างเกมทีมชาติเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นครั้งที่2หลังเคยเกิดเหตุในศึกยูโร2020ซึ่งเอริกเซนมีสัญญากับทัพหมาป่าแห่งเมืองเบียร์ไปจนถึงเดือนมิถุนายน2027แต่ได้ขอยุติสัญญาก่อนกำหนดโดยยังไม่มีการยืนยันว่าจะประกาศแขวนสตั๊ดหรือไม่ปุริภัสสอนการรายงาน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
9: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ
10: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: ยุคจังหารมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอสแท็กชัวเอสไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแท็กถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะเจริญรุ่งรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
14: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่านาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกร่วมท่านและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสากเบอร์โทร097-110-5158ที่กฐินเฮาปีนี้
15: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและ

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสาวรักษ์คำหวานค่ะคุณผู้ฟังคะวันที่24กันยายนของทุกปีค่ะประเทศไทยจะพร้อมใจกันหวนรำลึกถึงวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยนั่นคือวันมหิดลค่ะซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกหรือที่พระนามเดิมในพระราชสมัญญาทางประวัติศาสตร์ว่าสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์พระผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากวงการแพทย์ผู้ป่วยและประชาชนไทยทั่วล่าด้วยความเคารพรักอย่างสูงสุดว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยการกำหนดให้วันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลนั้นได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2494เป็นต้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความกตัญญูกตเวทีถวายสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้จากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและทุนทรัพย์ส่วนพระองค์บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่วงการแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขของประเทศไทยตลอดระยะเวลาอันทรงคุณค่านี้ระยะเวลาเพียง12ปีที่พระองค์ทรงทุ่มเทอย่างจริงจังพระองค์ทรงสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์พัฒนาระบบการเรียนการสอนตลอดจนกระบวนการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะรากฐานอันมั่นคงที่พระองค์ทรงวางไว้ในอดีตได้เจริญงอกงามผลิดอกออกผลและพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศมาจนถึงปัจจุบันค่ะการทำความเข้าใจถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระบรมราชนกจึงไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญเท่านั้นหากแต่เป็นการเรียนรู้ถึงรากเหง้าของระบบสุขภาพไทยที่ซึ่งชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนในวันนี้ล้วนมีจุดเริ่มต้นจากพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระองค์ท่านทั้งสิ้นค่ะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2434ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่69ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงเติบโตและรับการศึกษาในระดับสูงจากต่างประเทศทั้งด้านการทหารเรือและการแพทย์ทรงมีความเชี่ยวชาญและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเกี่ยวกับความเจริญของโลกตะวันตกซึ่งพระองค์ทรงเล็งเห็นอย่างลึกซึ้งว่าประเทศไทยในขณะนั้นยังขาดแคลนระบบการแพทย์และสุขาภิบาลที่มีมาตรฐานเพื่อดูแลรักษาชีวิตของราษฎรที่ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บนานับประการค่ะในด้านสายโลหิตและความผูกพันกับพระราชวงศ์พระองค์ทรงเป็นพระบรมราชนกในพระมหากษัตริย์ถึง2พระองค์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และยังทรงเป็นพระราชอัยการ

0: ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในปัจจุบันค่ะแม้ว่าพระองค์จะทรงมีชาติกำเนิดอันสูงส่งในฐานะพระราชโอรสแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่พระจริยวัตรของพระองค์กลับเปี่ยมด้วยความเรียบง่ายทรงอุทิศพระวรกายทั้งหมดเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระองค์ทรงตัดสินพระทัยหันมาสนพระราชหฤทัยอย่างจริงจังในกิจการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพระองค์ทรงมองว่าการแพทย์ไม่ใช่เพียงแค่วิชารักษาโรคแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริงค่ะตลอดพระชนมชีพอันสั้นแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าสมเด็จพระบรมราชนกได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472ขณะมีพระชนมายุเพียง38พรรษาเท่านั้นช่วงเวลาอันจำกัดนี้พระองค์ได้ทรงสร้างคุณูปการที่พลิกโฉมหน้าการแพทย์ไทยไปตลอดกาลพระองค์ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมากในการสนับสนุนกิจการแพทย์ทรงเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ด้วยพระองค์เองทรงช่วยเหลือในการขยายกิจการของโรงพยาบาลศิริราชพระราชทานเงินสร้างตึกคนไข้และที่สำคัญที่สุดคือทรงริเริ่มพระราชทานทุนอุดหนุนเพื่อส่งนักเรียนไทยไปศึกษาต่ออย่างต่างประเทศทั้งในด้านการแพทย์การพยาบาลและสาธารณสุขเพื่อให้กลับมาพัฒนาประเทศบ้านเกิดการยกระดับการศึกษาแพทย์พระองค์ทรงเจรจากระชับความสัมพันธ์กับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์จนนำมาซึ่งความร่วมมือและการสนับสนุนงบประมาณรวมถึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการปรับปรุงหลักสูตรแพทย์ของโรงเรียนแพทย์ศิริราชให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลทุนการศึกษาหลวงพระองค์ทรงตระหนักถึงการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถคือหัวใจสำคัญจึงทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อส่งนักเรียนไทยไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศทั้งแพทย์พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขการดูแลผู้ป่วยยากไร้พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงสอนและบริหารจัดการเท่านั้นแต่ยังเสด็จไปเยี่ยมเยือนผู้ป่วยด้วยพระองค์เองทรงรับฟังปัญหาและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะผลลัพธ์จากการอุทิศพระองค์อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทำให้กิจการแพทย์และสาธารณสุขของไทยเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วบรรดาแพทย์พยาบาลข้าราชการและประชาชนผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาอันทรงเกียรติว่าพระบิดาแห่งการแพทย์ไทยเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความเคารพรักและเทิดทูนตราบนานเท่านานเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมด้วยบรรดาศิษย์เก่าศิริราชผู้ที่ได้รับทุนพระราชทานตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกชนชั้นได้ร่วมกันเรียรายทุนทรัพย์เพื่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกและอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ณใจกลางโรงพยาบาลศิริราชบริเวณลานหน้าตึกศิริราช100ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์แห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2493โดยมีศาสตราจารย์ศิลป์ภีรศรีเป็นผู้ออกแบบและนายสนั่นศิลากรเป็นปฏิมากรผู้ปั้นหล่อพระราชานุสาวรีย์แห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ปฏิมากรรมสำริดทั่วไปหากแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวศิริราชและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศที่แวะเวียนมาสักการะและรำลึกถึงคำสอนและพระราชปณิธานของพระองค์สำหรับพิธีวันมหิดลครั้งแรกจัดขึ้นอย่างเป็นทางการภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จทรงเปิดพระบรมรูปเมื่อวันที่27เมษายนพุทธศักราช2493 ต่อมาในวันที่24กันยายนปีเดียวกันสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราชและนักศึกษาพยาบาลได้จัดพิธีน้อมรำลึกขึ้นเป็นครั้งแรกโดยการตั้งแถวตามถนนจักรพงษ์หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาหัวหน้านักศึกษาได้วางพวงมาลาและอ่านฉันถวายสดุดีนับแต่นั้นเป็นต้นมากิจกรรมนี้ได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอันงดงามโดยในปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า250หน่วยงานมาร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะณโรงพยาบาลศิริราชเป็นประจำทุกปีอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญที่อยู่คู่กับวันมหิดลมาอย่างยาวนานคือธงวันมหิดลหรือที่รู้จักกันในนามธงที่ระลึกวันมหิดลซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปีพุทธศักราช2503ภายใต้ความคิดริเริ่มของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กสารจาติกะวณิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชในขณะนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะในระยะแรกเริ่มมีการจัดทำธงขนาดกลางในราคา10บาทและธงขนาดเล็กที่ทำด้วยริบบิ้นในราคา1บาทนักศึกษาแพทย์และพยาบาลในวิทยาลัยเขตศิริราชได้ช่วยกันออกเดินสายจำหน่ายธงตามสถานที่ต่างๆรายได้ทั้งหมดนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การรักษาพยาบาลและเครื่องอำนวยความสุขแก่ผู้ป่วยยากไร้ต่อมาในปีพุทธศักราช2520การจำหน่ายธงได้รับความนิยมและผลตอบรับดีเยี่ยมจนธงไม่เพียงพอต่อความต้องการในวันออกรับบริจาคครั้งใหญ่ค่ะกลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจากทุนคณะและทุกวิทยาเขตจึงได้อาสาเข้ามาช่วยกันจัดทําและจำหน่ายธงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือสีของธงวันมหิดลจะถูกกำหนดให้เปลี่ยนไปตามวันในสัปดาห์ของวันมหิดลในปีนั้นๆตัวอย่างเช่นในปีพุทธศักราช2565วันมหิดลตรงกับวันเสาร์ธงจึงเป็นสีม่วงค่ะในปี2566วันมหิดลตรงกับวันอาทิตย์ธงจึงเป็นสีแดงค่ะการปฏิบัติเช่นนี้สะท้อนถึงความใส่ใจในรายละเอียดและความต่อเนื่องของการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชนกในยุคปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยในวาระวันมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรมรณรงค์ระดมทุนที่หลากหลายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นในปีพุทธศักราช2568กิจกรรมวันมหิดลได้ขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายธงวันมหิดลรูปแบบดั้งเดิมการจัดกิจกรรมวิชวลรันหรือวิ่งเสมือนจริงการออกแบบสติกเกอร์ลายชุดพิเศษเพื่อหารายได้สมทบทุนและกิจกรรมการออกรับบริจาคที่ดำเนินต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่65รายได้ทั้งหมดจากการดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ถูกนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูงและจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาพยาบาลค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกทรงยึดมั่นถือการให้เป็นหลักในการดำรงพระชนมชีพพระองค์ทรงสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมพระราชปณิธานที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งสะท้อนอยู่ในทุกย่างก้าวของการทรงงานและการอุทิศพระวรกายเพื่อวงการแพทย์ไทยวันมหิดลในวันที่24กันยายนของทุกปีจึงเป็นมากกว่าวันรำลึกเชิงประวัติศาสตร์แต่เป็นเครื่องเตือนใจให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการเสียสละความเมตตา และการเกื้อกูลกันในสังคมผ่านการร่วมมือกันสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลศิริราชการซื้อธงวันมหิดลหรือการบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสซึ่งถือเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบิดาแห่งวงการแพทย์ไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเพื่อสังคมไทยค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันเสาวลักษณ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: พายงัดพายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงในชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันราตรี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 21:00 น.เป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

วัสดีครับผู้ฟังครับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของฝั่งรายการที่น่าสนใจในวันนี้กันนะครับว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นในช่วงเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ผู้ฟังติดตามรับฟังรายการธรรมะประจำวันนะครับ 6:00 น.ถึงเวลา 7:00 น.ติดตามรับฟังรายการรับอรุณครับและในช่วงเวลา 7:00 น.ถึง 7:30 น.ติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงเวลา 7:30 น.ถึงเวลา 8:00 น.ติดตามรับฟังรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับช่วงเวลา 8:00 น.นะครับถึง 8:05 น.เรามาที่เวลาครบธงชาติกันครับและช่วงเวลา 8:05 น.ถึง 8:30 น.เป็นรายการเปิดขึ้นคุยข่าวครับช่วง 8:30 น.ถึง 9:30 น.นะครับเป็นเรื่องเล่าจากบ่าวฝั่งโขงครับและในช่วงเวลา9:30 น.ถึงเวลา10:00 น.ครับก็จะเป็นรายการเรื่องเล่าจาก921ครับส่วนช่วงเวลา10:00 น.ถึง10:05 น.ก็ติดตามรับฟังเรื่องของข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการของฝากจากซิงจ่อยจนกระทั่งถึงเวลา11:00 น.ถึง11:05 น.ครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับจะต่อด้วยรายการนะครับคุยกันก่อนเที่ยงจนกระทั่งถึงเวลา12:00 น.ครับช่วงเวลา12:00 น.นะครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยนะครับและในช่วงเวลา12:30 น.ถึงเวลา13:00 น.เราไปติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากการถ่ายทอดเสียงนะครับของทางด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับข้อมูลข่าวสารประจำวันกันนะครับและในช่วงเวลา13:00 น.ถึง14:00 น.ครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงเสร็จแล้วต่อด้วยรายการชมรมลูกทุ่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา14:00 น.ถึงเวลา15:00 น.ครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบครับติดตามรับฟังรายการว่าวโนหัวม่วนนะครับและในช่วงเวลา15:00 น.ถึง16:00 น.ครับเราจะไปติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงและต่อด้วยรายการเพลงดีที่น่าฟังนะครับในช่วงเวลา16:00 น.ถึง17:00 น.ครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วต่อด้วยรายการครินครอบครัวนะครับช่วงเวลา17:00 น.ถึง18:00 น.ครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับแล้วต่อด้วยรายการชายคาทอคสครับและในช่วงเวลา18:00 น.ถึง18:05 น.นะครับที่เวลาเคารพธงชาติหลังจากนั้นครับก็จะเป็นรายการใจถึงใจนะครับในช่วงเวลา18:30 น.ถึงเวลา19:00 น.ครับติดตามรับฟังรายการคิดดีมีสาระนะครับส่วนช่วงเวลา19:00 น.ถึง19:30 น.ติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ครับติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงครับและช่วงเวลา20:30 น.ถึงเวลา21:00 น.นะครับปิดท้ายกันกับรายการรอบรู้รอบโลกครับเป็นรายการสุดท้ายจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยการฐานพัฒนากองการกองทัพไทยและทั้งหมดนี้คือรายการต่างๆที่น่าสนใจจะนำเสนอคุณผู้ฟังนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนกระทั่งถึงเวลาปิดสถานีในช่วงเวลา21:00 น.ครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาภวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

ตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติด

วัดมีปีติและสมณัติเกิดขึ้นหาสิ่งใดเปรียบไม่ได้พระเจ้าอุตรปัญจาระทรงเป็นคาถาอุทานนี้แล้วพระฤทัยก็ผ่องแผ้วทรงยินดีจึงตรัสบังคับราชบุตรให้แต่งบัลลังก์ถวายพระฤาษีผู้เป็นเชษฐาว่าขอท่านผู้เจริญเชิญรับซึ่งอาสนะและอุทกวารีมีกิจเกื้อกูลชำระเท้าของข้าพเจ้าอันได้ประจงจะถวายข้าพเจ้ายินดีต้อนรับท่านผู้เจริญในสิ่งอันมีค่ามีราคาเป็นสิ่งที่สมควรจะพึงต้อนรับแขกชั้นสูงขอท่านผู้เจริญเชิญรับชื่อซึ่งสักการะอันควรราคานี้ของข้าพเจ้านี่ก็เป็นเพราะเหตุว่าพระองค์ทรงยินดีความรู้สึกในใจเนี่ยมันโหยหาซึ่งกันและกันเพราะมีความผูกพันมีความลำบากลำเค็ญด้วยกันมาต่อจากนั้นพระเจ้าปัญจราราชก็ทรงเชื้อเชิญว่าท่านพระฤาษีผู้เชษฐาขอเชิญละเพศบรรพชามาเป็นคฤหัสถ์ข้าพเจ้าจะก่อสร้างปราสาทจะถวายการบำรุงแก่พระองค์ด้วยพระนครนี้ข้าพเจ้าจะแบ่งราชสมบัติกึ่งหนึ่งของปัญจาระอุตระกับกปิรราชให้แก่พระองค์ขอพระองค์จงเป็นกษัตริย์ร่วมครองราชกับหม่อมฉันเถิดเพื่อความผาสุกต่อไปแสดงดีใจแบ่งเมืองให้พี่เลยแล้วก็ให้เป็นกษัตริย์สองเมืองเลยพระฤาษีผู้เป็นพี่ชายในอดีตได้ฟังคำเชื้อเชิญนี้แล้วประสงค์จะถวาย

ดูก่อนมหาราชบพิตรพระองค์ทรงทราบแต่ผลแห่งสุจริตเพียงอย่างเดียวส่วนอัตมภาพเห็นประจักษ์ซึ่งผลแห่งทุจริตและผลแห่งสุจริตที่สัมสมไปแล้วทั้งสองอย่างเพราะว่าพระองค์นั้นนึกได้แต่ชาติเดียวคือชาติที่เราเป็นคนจันทานแล้วมารักษาศีลและพระองค์ก็มาเกิดเป็นพระราชาพระองค์ทรงข้ามภพชาติมาสองภพชาติส่วนอาตมานี้นึกได้ถึงสามชาติถอยหลังคือชาติที่เราเป็นคนจันทานหนึ่งชาติสองมาตายจากชาตินั้นแล้วเราเกิดเป็นเนื้อทรายและถูกนายพรานฆ่าตายหนึ่ง

และพระฤาษีก็กล่าวถวายธรรมะว่าดูก่อนมหาบพิตรชีวิตความเป็นอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายย่อมเข้าใกล้ต่อมรณะเพราะว่าอายุของสัตว์เหล่านั้นน้อยนักเพราะความที่แล่นไปน้อยบ้างและดำรงอยู่น้อยบ้างพรานก็จะแตกดับเสมอไปอุปมาเหมือนหยาดน้ำค้างที่ติดบนปลายหญ้าอันหายแห้งด้วยแสงสุริยอุทัยฉะนั้นเมื่อนรชนอัญชรานำพาเข้าไปใกล้มรณะแล้วชนทั้งหลายมีบุตรและธิดาจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ต้านทานหาบ่มีได้ดูกระพระเจ้าปัญจรราชขอพระองค์จงจำคำของอาตมาภาพนี้ไว้อย่าได้ทำกรรมอันก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นซึ่งจะไปเกิดในอบายมีนรกเป็นต้นเพราะเหตุแห่งกามคุณที่ลุ่มหลงเลยดูก่อนพระเจ้าปัญจรราชขอพระองค์จงทำคำข้ออาตมาภาพนี้ไว้อย่าได้ทำกรรมอันเป็นผลวิบากแห่งทุกข์ทั้งหลายเลยดูก่อนพระเจ้าปัญจรราชขอพระองค์จงทำคำข้ออาตมาภาพนี้ไว้อย่าได้ทำกรรมอันให้ศีรษะเกลือกกล้วนด้วยทุรีคือกิเลสเลยดูก่อนพระเจ้าปัญจรราชเมื่อนรชนผู้เสื่อมวัยอยู่ชราก็ย่อมกำจัดวันณะแห่งสิรินทรชนนั้นให้สุดโทรมลงไปทุกทีขอพระองค์จงทำคำของอาตมาภาพนี้ไว้อย่าได้ทำกรรมอันจะไปบังเกิดในนรกเลยพระมหาสัตว์ได้แสดงธรรมโปรดพระราชาผู้เป็นน้องในอดีตด้วยจิตใจที่เมตตาเป็นการตักเตือนถึงอย่าหลงในรูปเสียงกลิ่นอาหารเพศสัมพันธ์เพราะว่าชลาและมรณะนั้นใกล้เข้ามาแล้วและไม่มีใครสามารถต้านทานได้นี่เป็นการกล่าวเตือนด้วยความรัก

ถ้อยคำของท่านนี้จริงแท้ทีเดียวแต่ว่ากามเกรของข้าพเจ้ายังมีอยู่มากคนเช่นอย่างตัวข้าพเจ้ายากที่จะละกามกิเลสเหล่านั้นได้ช้างตัวประเสริฐที่จมอยู่ในกลางลมถึงเห็นที่ดอนอยู่ก็ไม่อาจถอนตัวไปยังที่ดอนนั้นได้ชั้นใดข้าพเจ้าในยามนี้ก็คือผู้จมอยู่ในลมคือกิเลสยังไม่สามารถจะปฏิบัติตามโอวาทานุสาสนีของท่านได้ฉะนั้นอันหนึ่งข้าจะฤาษีผู้เจริญบุตรจะพึงมีความสุขเจริญด้วยวิธีไรมารดาบิดาย่อมสอนบุตรเพื่อความสุขความเจริญด้วยวิธีนั้นฉันใดแม้ข้าพเจ้าจะพึงละโลกนี้ไปจะได้มีความสุขความเจริญยืนนานด้วยปฏิปทาข้อใดขอท่านโปรดสอนข้าพเจ้าด้วยปฏิปทานั้นเถิดตามที่พระราชาได้กราบเรียนพระฤาษีเช่นนี้ก็เป็นการยอมรับในความเป็นจริงว่าตอนนี้ถึงแม้จะเห็นความจริงเชื่อในคำของฤาษีผู้เป็นอดีตพี่ชายผู้มีความห่วงใยแต่ราชสมบัติมเหสีบุตรสนมคือกามกิเลสทั้งหลายนั้นยังรัดรึงอยู่ไม่เห็นทางที่จะรอดได้ก็ยังขึ้นไม่ได้นี่คือสภาวะความจำเป็นที่พระราชาผู้เป็นอดีตน้องชายได้กราบทูลแต่เมื่อสถานภาพยังเป็นเช่นนี้อยู่สิ่งไรจะเป็นประโยชน์ในความเป็นอยู่ในฐานะเป็นพระราชานี้พระราชาก็ขอให้ฤาษีผู้มีความห่วงใยนั้นได้สั่งสอนในสิ่งที่อาจจะพึงสามารถปฏิบัติได้พระฤาษีได้ฟังแล้วจึงกล่าวว่าดูก่อนพระองค์ผู้เป็นจอมเจ้าแห่งแผ่นดินถ้าพระองค์ไม่สามารถจะละกามของมนุษย์นี้ได้ไซขอพระองค์

ริ่มกระทำบุญต่อสมณชีพราหมณ์ขอพระองค์จงมั่นในการวินิจฉัยโทสานุโทษอันเป็นไปตามกบิลเมืองที่บรรณาจารย์ได้วางไว้โดยสุจริตให้เป็นที่ยั่งยืนสืบไปในรัฐสีมามณฑลข้อนี้ก็หมายความว่าพระฤาษีนั้นเห็นความเป็นจริงว่าอันธรรมดาบุคคลที่ถูกกามรึงรัดนั้นถึงแม้จะเห็นทางรอดก็ยังสะบัดไม่หลุดเมื่อพระราชาผู้เป็นอดีตน้องชายหรือลูกผู้น้องได้แสดงความจะเป็นเช่นนี้พระฤาษีจึงกล่าวสิ่งอันสำคัญก็คือว่าจงมันเข้าหาสมณชีพรามมันทำบุญกุศลนอกจากเข้าหาสมณชีพรามและมันทำบุญกุศลแล้วก็ขอให้พระราชานั้นจงปราศจากอคติสี่ประการและก็จงยึดมั่นในกบิลเมืองก็คือในกฎหมายของบ้านเมืองที่บรรณาจารย์ได้วางไว้อย่าให้ความหลงในลาภยศสรรเสริญสุขและรูปเสียงกลิ่นอาหารเพศสัมพันธ์นั้นมาทำให้ความยุติธรรมสูญเสียไปคำกล่าวเตือนเช่นนี้ย่อมเป็นประโยชน์เสร็จแล้วพระองค์ก็เสร็จแล้วพระฤาษีก็กล่าวต่อไปว่าขอพระองค์จงทรงพูดไปยังทิศทั้งสี่ให้นิมนต์พระผู้ทรงศีลทรงธรรมแล้วก็ดูแลท่านด้วยปัจจัยสี่คือข้าวน้ำพนุห่มเสนาสนะเภสัชให้อิ่มหนำสำราญในข้อนี้พระฤาษีประสงค์ว่าจะได้อาศัยโอวาทของสมณชีพรามนั้นได้โอวาทอนุสาสอนพระราชาผู้เป็นอดีตน้องชายกับท่านจะได้อาศัยความเป็นผู้มีศีลสมาธิปัญญาและทรงความรู้ของสมณชีพรามเหล่านั้นได้ออกสั่งสอนประชาชนให้ประชาชนได้มั่นคงอยู่ในศีลธรรมนี่คือความปรารถนาดีจากนั้นแล้วพระฤาษีจึงได้กล่าวต่อไปว่าพระองค์มีจิตอันเบิกบานได้บริจาคทานแล้วได้เสวยด้วยตามสติกำลังของพระองค์จงเป็นผู้อันมนุษย์เทพไม่นินทาแต่สรรเสริญทั่วหน้าหลังจากที่ที่วงคตแล้วจงเสด็จไปยังฐานะอันพิเศษคือโลกสวรรค์ในข้อนี้พระฤาษีเป็นห่วงน้องเป็นห่วงน้องว่าในการทำบุญกุศลแล้วก็จงมันระลึกถึงบุญกุศลนั้นเสมอๆในข้อนี้เป็นวิธีปฏิบัติในเรื่องบุญกุศลว่าเมื่อจะทำทานจงมีใจยินดีเรียกว่าบุพพาเจตนาในขั้นที่บริจาคก็มีใจยินดีเรียกว่ามุนจนะเจตนาหลังจากบริจาคแล้วก็มีใจยินดีเรียกว่าอัปราประเจตนาเจตนาทั้งสามวาระนี่แหละจะเป็นเหตุให้ได้รับคำสรรเสริญจะไม่ถูกมนุษย์และเทพยดาติเตียนและเมื่อตายไปแล้วจะได้เข้าสู่โลกสวรรค์เหตุที่ได้กล่าวดังนี้ก็เพราะว่าตามที่พระราชาได้ระลึกถึงว่าตนเป็นจันทานแต่ได้มาบวชเป็นพระเป็นสมณชีพรามแล้วสามารถเป็นพระราชาได้โดยบุญกุศลนั้นเพราะฉะนั้นแต่ก่อนที่จะมาเป็นพระราชาในเมืองมนุษย์นี้ก็ได้เสวยสวรรค์เพราะบุญกุศลที่ตนกระทำอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติศีลพระราชาปัญจรราชได้รับโอวาทของพระฤาษีผู้เป็นอดีตพี่ชายด้วยความรักความเมตตาเป็นการเจริญสติหลายเรื่องพระฤาษีเมื่อกล่าวชนีแล้วก็กล่าวต่อพระเจ้าปัญจรราชว่าดูกรมหาราชเจ้าก็ถ้าหากว่าความเมาคือมานะอันปรารภกามคุณรู้สึกอันเกิดจากการครองราชเกิดรังควานพระองค์ขึ้นเพราะว่ามีมูนารีห้อมล้อมแล้วใส่
พระองค์จึงตรึกตรึกนึกตรองมนสิการคาถาดังต่อไปนี้แล้วกล่าวขึ้นท่ามกลางฝูงชนทั้งหลายบ่อยๆว่าอโภกาสะสโยชันตุวชันตยาคีละปายิโตปริกินโนสวาเนหิสวาชะราชาหิมจตินี่คือคาถาที่กันความเมาในทิฏฐิมานะกันความเมาอันเกิดจากสุขในการครองราชซึ่งมีผู้คนห้อมล้อมมีผู้หญิงห้อมล้อมและเพื่อเป็นการประกันว่าจะไม่เมาพระฤาษีจึงให้พระราชากล่าวคาถานี้คาถานี้แปลว่าอะไรแปลว่าเมื่ออัตภาพก่อนเราได้กำเนิดเป็นคนจันทานสัญญาการนอนอยู่กลางแจ้งเพราะไม่มีศักดิ์แต่ว่ากระท่อมมุงได้หญ้าอาศัยเลยมารดาที่ผู้มีตระกูลเป็นจันทานเมื่อจะไปป่าหาฟืนและไปหาใบไม้มาหุงต้มกันได้ให้เรานอนคลุกคลีอยู่ที่กลางแจ้งท่ามกลางฝูงลูกสุนัขแม่สุนัขให้เราดื่มนมจนเจริญเติบโตเรามีชาติต่ำช้าเช่นนี้วันนี้เดี๋ยวนี้มีคนเรียกเราว่าพระราชาเช่นนี้ดูกระตัวเราผู้มหาราชเจ้าขอเจ้าจงสำนึกอย่างนี้นี่ก็คือพระคาถาที่พระฤาษีผู้พี่ชายให้น้องได้กล่าวในท่ามกลางสมาคมถ้าผู้ฟังฟังคาถานี้แล้วจะกล้ากล่าวไหมแต่ถ้าว่าไม่กล้ากล่าวถึงอดีตชาติของตนเองก็แสดงว่ายังเมาอยู่อายอดีตแต่ถ้ากล้ากล่าวอะไรจะเกิดขึ้นผลเกิดขึ้นหลายประการประการแรกแก้ความเมาในทุกอันเกิดจากการครองราชประการที่สองแก้ทิฏฐิมานะตนเองได้ประการที่สามเป็นการให้คนสอดส่องมองดูว่าผู้นี้เป็นผู้เจริญไม่เมาเพราะยศศักดิ์ประการที่ห้าเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้คนถามว่าแล้วก็ปัจจุบันชาติที่ได้เป็นอย่างนี้เพราะได้ทรงประพฤติปฏิบัติอะไร5ประการนี้เป็นผลดีคาถานี้จำยากอาตมาจะถอดคาถานี้ให้ท่านผู้ฟังได้จำง่ายๆว่าพระฤาษีได้สอนน้องเอาไว้ว่าอโภกาสะสโยชันตุวชันตยาคีระปายโตปริกินโนสวาเนหิสวาชะราชาหิจติแปลว่าเมื่อชาติก่อนเรากำเนิดเกิดสังขารเป็นจันทานนอนกลางดินสิ้นศักดิ์ศรียามห่างไกลมารดาผู้อารีตัวเรานี้นอนกลางแจ้งแห้งกันดารนอนคุกคลีฝูงสุนัขกรรมหนักแท้ดูดนมแม่สุนัขขาเป็นอาหารชาตินี้เป็นพระราชาน่าชื่นบานอย่าลืมชาติจันทานก่อนกาเลยนี่ก็คือคำแปลที่เกิดจากพระคาถานี้อีกครั้งหนึ่งคาถาที่พระฤาษีสอนน้องเป็นเครื่องเตือนใจว่า
เมื่อชาติก่อนเรากำเนิดเกิดสังขารเป็นจันทานนอนกลางดินเช่นจักรศรียามห่างไกลมารดาผู้อารีตัวเรานี้นอนกลางแจ้งแห้งกันดารนอนคลุกคลีฝูงสุนัขกำหนักแท้ดูดนมแม่สุนัขขาเป็นอาหารชาตินี้เป็นพระราชาน่าชื่นบานอย่าลืมชาติจันทานก่อนกาลเลยพระฤาษีสอนน้องตรงนี้มีความหมายต่อพระราชาแต่ไม่ใช่มีความหมายเฉพาะพระราชาเท่านั้นแม้แต่เราซึ่งเป็นผู้ฟังผู้อ่านก็มีความหมายต่อชีวิตอย่างยิ่งเป็นการสอนเราอย่างหนักทีเดียว

ที่ว่าเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างแรงอย่างแรงก็คือว่าสอนว่าดูเอาเถอะคนเราเนี่ยเวลาได้ดีแล้วมักจะปกปิดชาติตระกูลตัวเองไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเรามีความชื่นชมอภิรมย์ยินดีในความมีความเป็นปัจจุบันนั้นบางทีก็หลงลืมตัวเหมือนกับคนยากจนบางคนพอถูกหวยแล้วก็ลืมตัวใช้เงินสิ้นเปลืองโดยไม่นึกว่าที่แล้วมานะชีวิตเราเป็นอย่างไรนี่ประการหนึ่งบางคนได้ดีแล้วมันวัวเริ่มตีนมันวัวเริ่มตีนก็คือรังเกียจคนระดับล่างต้องการเหินทะยุทยานไปอยู่กับคนระดับสูงแล้วก็กลัวเหลือเกินว่ากลัวใครก็จะรู้ว่าเรามาจากไหนเป็นความกลัวที่น่าสะอิดสะเอียนมากต้องใช้คำว่าเป็นความกลัวที่น่าสะอิดสะเอียนมากท่านทั้งหลายดูเอาเถอะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ทรงอายไม่ทรงปกปิดความจริงจะมีใครสักคนในโลกนี้ไหมที่จะย้อนลอยถอยอดีตในปัจจุบันเนี่ยยังมีคนรู้คนเห็นแต่อดีตในอดีตมันถ้าปัจจุบันเราเสวยฐานะอันสูงส่งเนี่ยเราจะกล้าบอกไหมว่าที่แล้วมาเราเป็นใครอยากให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายระลึกถึงตรงนี้ว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่อายเหรอทำไมท่านบอกเราในแต่ละภพละชาติไปตกนรกกี่ภพกี่ชาติไปเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทอะไรบ้างแม้แต่ในชาติที่อาตมาภาพนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนี้ก็สอดส่องมองเห็นว่าพระองค์นั้นไม่ได้อายชาติกำเนิดว่าพระองค์เคยเกิดเป็นคนจันทานแล้วตรงนี้แสดงในอินเดียด้วยซ้ำไปในภาวะที่มีคนจันทานด้วยซ้ำไปพระองค์ไม่อายที่พระองค์เกิดมาเป็นเนื้อสายคือเป็นสัตว์เดรัจฉานพระองค์ไม่อายที่พระองค์เกิดมาเป็นนกพระองค์ไม่อายที่พระองค์เกิดมาแล้วต้องมาบวชเป็นฤาษีและพอบวชเป็นฤาษีเนี่ยเป็นอุปนิสัยของพระองค์ตลอดมาคือเรื่องศีลความไม่อายของพระองค์นี้เป็นแบบอย่างของพวกเราจะทำให้ไม่ลืมตัวบอกถึงชาติที่มีที่มาของเราเป็นการเตือนตัวเราสิเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้สำคัญที่เราควรจะบอกเมื่ออาตมาได้บอกว่าเวลาที่ใครจะสรรเสริญความดีของเรานี่บอกไม่ต้องประวัติที่คุณเอามาแสดงนั้นน่ะมันเป็นประวัติที่ส่วนที่น่าชื่นชมมันมีส่วนที่น่าชอกช้ำอยู่สำหรับตัวอาตมาเองเยอะๆก็เลยเล่าประวัติให้ฟังการหลงแต่ไม่ต้องอ่านถ้าผู้ฟังบางท่านก็คงเคยอ่านประวัติเราจะอายทำไมเหมือนที่อาตมาได้แต่งเอาไว้ว่าเจริญสุขสวัสดีขอแนะนำชีวประวัติให้ท่านทั้งหลายได้รู้แจ้งชัดชีวประวัติทุกขั้นตอนสมณศักดิ์ในหลวงประสิทธิ์มงคลนิมิตเมื่อหลายปีก่อนเป็นพระพิพิธธรรมสุนทรคือฐานันดรจากงานที่ทำนี่ก็คือแต่งว่าตอนที่เป็นเจ้าคุณชั้นสามัญมีถิ่นกำเนิดอำเภอเสนาอยุธยากรุงเก่าเลือดล้ำบ้านช่องยากจนทนอยู่ระกำ
โยมพ่อจึงนำไปฝากวัดว่าระเหเร่ร่อนเป็นเด็กจรจัดนอนอยู่ในวัดกับพวกแมวหมากินข้าวก้นบาทหลวงปู่หลวงตาเป็นโรคโรคาแสนทรมานทั้งหูดทั้งหิดติดกันพองผุหัวชนตุเหม็นไปเจ็ดบ้านนุ่งห่มผ้าผีที่เขาให้ทานรับจ้างรับบานหาบน้ำร่ำไปพระตั้งฉายาว่าไอ้ขี้เถือทั้งเซ่อทั้งเซ่อถูกเขาล้อไล่หลวงปู่เป้าสงสารเจือจานน้ำใจจึงพาตัวไปฝากเรียนวิชาคุณครูสงัดคุณครูก้อนทองประคับประคองคอยแก้ปัญหาครั้นจบป.4 จึงบรรพชาหันมาศึกษานักธรรมบาลีได้นักธรรมเอกดูค่อยเข้าท่าได้ประโยค5ส่งเสริมราศีเขาเรียกมาหาก็เข้าท่าดีสาวๆแม่ชีมองตาเป็นมั่นก็เอาเฉพาะตรงนี้ก่อนนี่คือ

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: างแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
1: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
0: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
2: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
3: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
4: แม่ชอบจ้า

0: มัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสูงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สืบทอดมายาวนานกว่า400ปีขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569มาร่วมสืบสานพลังศรัทธาและความมหัศจรรย์พร้อมกันวันที่8ถึง17ตุลาคมนี้สัมผัสความงดงามและกิจกรรมไฮไลท์ที่ห้ามพลาดวันที่9ตุลาคมร่วมตื่นตาตื่นใจไปกับพิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาณพุทธอุทยานเพชรบุรีวันที่10ตุลาคมร่วมพิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดไตรภูมิช่วงเย็นตระการตากับขบวนแห่ทางบกสุดอลังการรอบเมืองเพชรบูรณ์และวันแห่งประวัติศาสตร์เช้าวันที่11ตุลาคมเวลา 10:09 นมาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์อัญเชิญองค์พระลงดำน้ำร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4บนหัวโขนเรือการจะนาคาพญานาคทอง3เสียนสัญลักษณ์แห่งความร่มเย็นและอุดมสมบูรณ์พร้อมชิมช็อปเต็มอิ่มกับเทศกาลอาหารอร่อยของดีเมืองเพชรบูรณ์การแข่งขันพายเรือทวนน้ำการแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาและการแสดงฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังตลอดทั้ง10วัน10คืนปักหมุดความสุข 8-17 ตุลาคมนี้งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วพบกันเพชรบูรณ์เมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน
2: กำลังมองหารถมือสองคุณภาพดีราคาสบายกระเป๋าอยู่ใช่ไหมคะมาที่นี่ได้เลยค่ะมารวยมอเตอร์รถทุกคันผ่านการตรวจสภาพ5ดาวการันตีใบตรวจสภาพจากประเทศญี่ปุ่นก่อนส่งมอบมั่นใจได้ทุกการใช้งานพิเศษลูกค้าที่รับฟังจากทางวิทยุออกรถวันนี้รับส่วนลดทันที 20,000 บาทลูกค้าเก่ารับส่วนลดไปเลย 10,000 บาทหรือจะแนะนำเพื่อนมาซื้อก็ได้นะรับค่าแนะนำ 5,000 บาทไปเลยมารวยมอเตอร์รับแลกเปลี่ยนตีเทิร์นหรือขายรถฟรีค่าโอนพร้อมประกันช่วยเหลือฉุกเฉินนาน1ปีรถกระบะค่างวดเริ่มต้นเพียง 6,000 บาทต่อเดือนตลอดสัญญารถเก๋งค่างวดเริ่มต้นเพียง 4,000 บาทต่อเดือนตลอดสัญญามารวยมอเตอร์รถดีราคาสบายกระเป๋าออกรถง่ายมั่นใจได้ทุกคันสอบถามโทร087-454-6595และ094-624-4665หรือ099-356-5935และทางเฟซบุ๊กมารวยมอเตอร์รถยนต์มือสอง
3: อยากใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาฟันสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นแล้วยื่นบัตรประชาชนก็ได้ทำฟัน5รายการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟูออรายไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องรอคิวนานแถมใช้สิทธิ์ได้ปีละ3ครั้ง30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
4: หลังเกษียณทำอะไรดีคำตอบนี้ไม่ยากเลยค่ะวัยเกษียณยังเป็นช่วงอายุวัยที่ยังสามารถทำกิจกรรมหรืออาชีพได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทำสวนเพาะต้นไม้ทำอาหารหรือขนมขายงานฝีมือหรือขายของออนไลน์ก็ไม่เลวนะคะเป็นที่ปรึกษาการลงทุนหรือการสอนพิเศษโดยเลือกจากความถนัดและความชอบเพื่อสร้างรายได้เสริมแก้เหงาและใช้เวลาว่างให้มีความสุขมีคุณค่าและที่สำคัญคือต้องหมั่นดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกายเท่านี้ท่านก็จะเป็นผู้สูงวัยที่เกษียณสำราญแล้วค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์
5: สนทนาตามสถานการณ์รายงานความเป็นไปร่วมส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขส่งไปถึงประชาชนทุกเช้าวันศุกร์6นาฬิกาถึง7นาฬิกาเวลาดีทุกคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนหอกระจายข่าวและสื่อเสียงตามสายทุกแห่งติดตามชมและรับฟังทางวิทยุออนไลน์เพชรบูรณ์ radio.net และทาง Facebook Live เพจสวท.เพชรบูรณ
6: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ FM 102.75 MHz นะคะพบกันวันนี้เป็นวันศุกร์ที่25เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ขึ้น14ค่ำเดือน10นะคะพรสวรรค์อุทัยวงศ์ดำเนินรายการค่ะแล้วก็ยังจะมีการติดตามรับชมรับฟังนะคะทางวิทยุออนไลน์เพชรบูรณ์ radio.net นะคะนอกเหนือจากทาง FM 102.75 แล้วก็ยังมีทาง Facebook ค่ะเพจสวท.เพชรบูรณ์นะคะร่วมกับทางสถานีวิทยุ921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะที่อำเภอหล่มเก่ารับสัญญาณรายการของผู้ว่าพบประชาชนทุกวันศุกร์นะคะตั้งแต่6นาฬิกาหลังข่าวจนถึงเวลา7นาฬิกานะคะขอบคุณทางเครือข่ายสื่อเสียงท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นหอกระจายข่าวเสียงตามสายวิทยุชุมชนด้วยนะคะที่รับสัญญาณของสวท.อยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้ค่ะรายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายกกชัยชัยรัศมีกุลค่ะท่านได้มอบหมายให้ทางหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานนะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่นะคะของโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมาร่วมรายการกับเราทั้งสองท่านนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีแล้วก็ขออนุญาตแนะนำผู้ร่วมรายการด้วยนะคะคุณมงคลจันดัดค่ะหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานคุณสุพางผู้ชัยวิศวกรชลประทานปฏิบัติการสวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะดูที่หน้ากล้องนะคะ วันนี้ได้รับเกียรติจริงๆนานๆนะคะเราถึงจะได้คุยกับทางโครงการชลประทานสักทีนะคะช่วงน้ำท่วมก็ไม่ค่อยอยากจะไปเกรงใจท่านนะคะเพราะว่าท่านก็น่าจะยุ่งอยู่กับโครงการการวางแผนน้ำหรืออะไรต่างๆนานานะคะช่วงนี้ได้โอกาสเหมาะนะคะเพราะว่าเราก็มีหัวข้อที่จะร่วมพูดคุยแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามภารกิจงานของทางโครงการชลประทานด้วยชลประทานชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องน้ำใช่ไหมคะหัวหน้าคะ
8: ครับผม
6: ค่ะหัวหน้าคะโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยจริงๆภารกิจของสำนักงานนี้เป็นยังไงคะ
8: ภารกิจของโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เองนะครับก็จะดูแลพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมันจะแยกออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือพื้นที่ในเขตชลประทานนะครับก็จะดูแลเรื่องพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำของเราแล้วก็พื้นที่เกษตรที่อยู่ในระบบส่งน้ำของชลประทานนะครับก็เรียกว่าในเขตชลประทานนะครับ
6: มีการพูดแซวเล่นนะคะอยู่เขตชลประทานหรือเปล่าเนี่ยเหมือนอยู่ในเขตเทศบาลไหมอะไรทำนองนี้หรือเปล
8: ่
6: า
8: แยกกันแล้วก็เขตเทศบาลก็จะอยู่นอกเขตชลประทานครับซึ่งพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ของเรามันมีประมาณเจ็ดล้านกว่าไร่นะ
6: คร
8: ับ
6: ค่ะ
8: แปดล้านกว่าไร่ประมาณนี้ครับแต่พื้นที่ชลประทานของเราเองมีน้อยมากครับผม
6: ค่ะ
8: ก็มีประมาณ159,000กว่าไร่ประมาณนี้ครับแต่เทียบกับพื้นที่เกษตรประมาณ4ล้านครับ4ล้านกว่าครับ
6: ค่ะ
8: เปอร์เซ็นต์น้อยมากครับ
6: เปอร์เซ็นต์น้อยมาก
8: นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งภารกิจของชลประทานเองก็มีด้วยนะครับก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับน้ำนอกเขตด้วยนะครับทั้งภัยแล้งทั้งลูกน้ำหลากนะครับ
6: ค่ะเราดูทั้งน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคด้วยใช่ไหมคะ
8: ใช่
6: ทั้ง2อย่างนะคะเนี่ยเท่จังเลยค่ะคุณสุพางผู้ชัยนะคะเป็นวิศวกรด้วยนะคะจะมาเป็นวิศวกรชลประทานนี่ต้องเรียนอะไรมาคะเนี่ย
9: เรียนสายตรงเลยค่ะวิศวกรชลประทาน
6: อย่างนี้เลยนะคะ
9: ใช่ค่ะ
6: ยากไหมคะ
9: ตอนเรียนก็ยากทำงานยากกว่าม
6: าเจอของจริงยากกว่าใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
6: วิศวกรชลประทานนี่ดูแลรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้างคะเนี่ย
9: ปัจจุบันคือไม่ได้อยู่ในฝ่ายจัดสรรน้ำนะคะ อยู่ในฝ่ายของแผนงานโครงการนะคะก็จะเป็นดูแลในเรื่องของแผนงานว่าจะมีงานซ่อมงานปรับปรุงหรือว่ามีงานก่อสร้างอะไรเงี้ยในเขตของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยค่ะ
6: ค่ะก็จะต้องดูแลผ่านทางคุณสุพางด้วยนะคะ
9: ค่ะ
6: โอ้ไม่ธรรมดาเลยนะคะจะให้คิดเลขตอนนี้ก็ไม่ได้แล้ว คืนครูไปหมดแล้วนะคะ เข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะตอนนี้ภาพรวมอ่างเก็บน้ำบ้านเรามีทั้งหมดกี่แห่งนะคะหน้า11แห่งเลยค่ะประมาณ
8: ตอนนี้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์โครงการชุมชนก็ได้รับมาดูแลก็มี11อ่างครับ
6: ค่ะ
8: ซึ่งก็ยังมีอ่างที
9: ่
8: ใกล้เสร็จแล้วยังไม่ส่งมอบก็มีครับ
6: ก็ยังมีอยู่นะคะหมายถึงว่าน้องใหม่ก็ยังไม่ได้ส่งมอบใช่ไหมคะ
8: ครับผมยังไม่รับมาดูแลครับ
6: ค่ะภาพรวมอ่างเก็บน้ำทั้ง11แห่งนะคะของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับตอนนี้ปริมาณต้นทุนเป็นไงบ้างคะ
8: ปริมาณน้ำต้นทุนก่อนหน้านี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
6: ก็ผลประกอบการ
8: ครับไม่ค่อยดีกันเนื่องจากผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญเนาะก็ทำให้ฝนทิ้งช่วงไปนะครับก็มาดีขึ้นช่วงที่ฝนมารอบเมื่อกี้ครับช่วงวันที่17 18ถึง20กว่านี่นะครับที่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมาซึ่ง11อ่างเนี่ยเราสามารถเก็บน้ำได้สูงสุดนะครับที่193ล้านนะครับทั้งหมดนะครับแต่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่163ล้านนะครับก
6: ็
8: เพิ่มขึ้นมาเป็น 84% ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ทางกรมชลประทานได้วางแผนไว้นะครับ
6: แต่ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วล่ะคะหัวหน้าคะ
8: เปรียบเทียบกับปีที่แล้วก็ยัง
6: ถือว่าห่างกันอยู่
8: น้อยกว่าปีที่แล้วนิดนึง
9: แต
6: ่
9: ไม่แตกต่างก
6: ัน
9: มากค่ะ
6: ค่ะแต่ก็เป็นทั้งอ่างหลักๆอย่างป่าแดงคลองลำกงห้วยนาตอนนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเอาอยู่ใช่ไหมคะ
8: คำว่าเอาอยู
6: ่เอาเรื่องน้ำท่วมก่อน
8: มันก็พูด
6: เอาเรื่องน้ำท่วมก่อนถ้าน้ำท่วมนี่เอาอยู่ไหมคะ
8: ก็เอาอยู่
6: เอาอยู่นะคะ
8: ครับในเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างนะครับอย่างห้วยป่าแดงนะครับห้วยนาครับ
6: ค่ะ
8: รู้สึกว่าตอนนี้มันอย่างประแดงเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์92%นะครับซึ่งมันก็อยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงที่จะต้องพร่องน้ำในช่วงนี้เพื่อรองรับน้ำฝนที่จะตกในอนาคตซึ่งกรมอุตุนะครับได้คาดการไว้ว่าจะมีฝนมาในช่วงตั้งแต่วันเนี้ยตั้งแต่23 24 25ถึง27
6: ถึง27
8: อาจจะ28ด้วยครับนะคร
6: ับ
8: ก็ฝนก็จะค่อนข้างจะรุนแรงอยู่นะครับก็เราก็ต้องพร่องน้ำแล้วก็น่าจะเป็นฝนสุดท้ายแล้วด้วยก่อนจะสิ้นฤดูฝนในเดือนตุลาครับ
6: นี่แหละค่ะที่กลัวค่ะ
8: เราก็ต้องพิจารณาเพื่อจะพร่องน้ำแล้วก็ต้องเก็บน้ำให้ทันภายในช่วงนี้ด้วยครับให้ได้ 100% ครับผมซึ่งท่านอธิบดีได้กล่าวไว้ว่ามันเป็นความท้าทายของกรมชลที่จะเก็บน้ำให้ได้ 100% ในช่วงสั้นๆสัก4-5 วันเนี่ยครับ
6: เราจะไปดึงเมฆไงให้มาลงเอา
8: ต้น
6: เขื่อนได้ยังไงนะคะจริงๆโครงการชลประทานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอ่างเก็บน้ำหรือว่าเขื่อนต่างๆเนี่ยนะคะเหมือนจะท้าทายทุกปีเลยไม่น้ำท่วมก็น้ำแล้ง
8: น้ำไม่พอครับ
6: น้ำไม่พอ
8: หรือน้ำเกินครับอย่างอ่างเก็บน้ำห้วยนาเนี่ยเป็นอ่างที่ท้าทายทุกฤดูกาลทุกปีเพราะว่าถึงน้ำจะมากแต่เราก็เก็บได้นิดเดียวครับเก็บได้นิดเดียว
6: เพราะว่า
8: อ่างเราสร้างไว้ค่อนข้างจะเล็กเทียบกับปริมาณน้ำที่มันมีนะครับปริมาณน้ำต้นทุนมันค่อนข้างเยอะ
9: หมายถึงว่าความจุอ่างน้อยค่ะ
6: ความจุอ่างน้อย
9: แต่ว่าน้ำที่มาเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยได้เก็บไว้ได้น้อยเพราะด้วยความจุอ่างที่จำกัดอะค่ะ
6: ค่ะก็ถือว่ายังเอาอยู่นะคะสำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดในตอนนี้นะคะเฉพาะตอนนี้อยู่นะคะแล้วจะพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในฤดูถัดไปซึ่งบ้านเราเนี่ยจะมีฤดูฝนแค่ฤดูเดียวและปีนี้ก็มาน้อยด้วยถึงแม้ว่าจะมีเรนบอมอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้มาบอมลงเขื่อนไม่ได้มาบอมลงอ่างนะคะไปบอมลงซะที่อื่นนะคะต่อไปถัดจากพอเดือนตุลาผ่านพ้นไปเนี่ยพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาอ่ะหน่อยปีน้อยๆไว้ก่อน8เดือนจะเป็นฤดูที่เราจะไม่ค่อยมีละฝนและโดยในปีนี้เราเจอซุปเปอร์เอลนิโย เริ่มจากเรื่องของการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งก่อนเลยค่ะ
8: ครับจริงๆแล้วการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งก็จะเริ่มจากสิ้นสุดฤดูฝนก็ตุลานี้ครับตุลานี้ก็จะเป็นสิ้นสุดการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนนะครับก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวกันละแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเข้าการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งนะครับก็คือเริ่มแต่วันที่1พฤศจิกาไปเลย
6: ครับ
8: 1พฤศจิกาครับซึ่งการบริหารจัดการน้ําในช่วงเนี้ยเราก็จะมีการประเมินปริมาณน้ําที่เรามีคือน้ําในอ่างนะครับผม
6: ค่ะ
8: ว่ามีอยู่เท่าไหร่ควรจะปลูกพืชอะไรซึ่งเราก็ต้องมาวางแผนกันทีนึงว่าจะต้องบริหารจัดการน้ําส่งน้ําเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าปริมาณน้ําเราจะมีอยู่เท่าไหร่ต้องดู
6: ต้องดูจนสิ้นสุด
8: จนฤดูฝนนี้ครับเพราะว่ายังมีฝนอีกรอบนึงครับ
6: ค
8: ่
6: ะ
8: ส่วนการส่งน้ําเนี่ยเราก็ส่งตามปริมาณการเพาะปลูกพืชอยู่แล้วนะครับเราปลูกพืชเท่าไหร่แล้วก็ส่งน้ําให้ตามปริมาณตามความต้องการของพืชนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งคือการผลิตน้ำประปานั่นแหละนะก็คือของเราก็มีที่อ่างอะไรนะคุณฟางอ่างห้วยปลาแดงเน
9: า
8: ะ
9: ห้วยปลาแดงแล้วก็ทางโซนใต้ก็เป็นอ่างห้วยเหล็งไหมคะ
8: อ๋อทางเหนือก่อนดีครับ
9: ทางเหนือทางเหนือก็เป็นห่างห้วยขอนแก่นค่ะ
8: ห้วยขอนแก่นนะห้วยขอนแก่นครับห้วยขอนแก่นซึ่งปกตินะอ่างห้วยขอนแก่นกับปลาแดงเนี่ยทางประปาเขาขอไว้ปีละ7 ล้านนะครับ
6: เพื่อเอามาผลิตน้ำประปา
8: ซึ่งก็ตามปริมาณที่มีปัจจุบันอ่ะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าพอเพียงนะครับในช่วงฤดูแล้งครับผม
6: อันนี้บวกตอนน้ำระเหยอะไรไปบ้างหรือยังนะบวกแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่พอตอนนี้พอน้ำระเหยอ๋อยังไม่ทันได้บวกอันนี้ยุ่งเลยเตรียมโอ่งเลยนะเหมือนการทำงานของทางชลประทานเนี่ยต้องร่วมกันกับหลายๆส่วนเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเราก็ต้องฟังจากทางอุตุว่าน้ำจะอะไรยังไงเราจะบริหารจัดการน้ำให้น้ำทางการเกษตรเป็นอย่างไรก็ต้องคุยกับเกษตรด้วยเพื่อที่จะได้ไปบอกเล่ากับทางพี่น้องประชาชนว่าจะต้องปลูกพืชประเภทไหนให้มันเข้ากับปริมาณน้ำที่เรามีอยู่ใช่ไหมคะ
8: ใช่ครับก็ถ้ากรณีที่น้ำมันน้อยหรือไม่อยู่ในเกณฑ์พอที่จะปลูกข้าวเนี่ยแล้วก็ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยครับ
6: ค่ะค่ะอยากฟังเรื่องโครงการตามพระราชดำริบ้างค่ะที่ล่าสุดก็คือเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปากช่องที่หล่มตักอะนะคะเป็นยังไงบ้างคะรวมถึงเรื่องของการสร้างอ่างห้วยยางห้วยน้ำย่าด้วยค่ะที่กำลังศึกษาอยู่ไปมีความก้าวหน้ายังไงบ้างแล้วค่ะ
9: ปัจจุบันทำการศึกษา EAA แล้วเสร็จแล้วนะคะ
6: จะอ
9: ยู่ระหว่างการทำเล่มรายงานค่ะทั้ง3อ่างนะคะอ่างเก็บน้ำห้วยปากช่องนะคะห้วยยางแล้วก็อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำย่าค่ะ
6: ค่ะคือทั้ง3อ่างเนี่ยจะดูแลพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสักในทั้งเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งด้วยใช่ไหมคะ
8: ครับผมใช่
6: ค่ะความสำคัญของทั้งโครงการทั้ง 2-3 โครงการเนี่ยค่ะอยากจะให้ได้อธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
8: ก็เห็นน้องฟางพอจะตอบได้ไหม
9: ความสำคัญในที่นี้หมายถึงยังไงคะเพราะว่าถ้าเป็นอ่างอ่ะมันก็จะบอกอยู่แล้วว่าอ่างก็คือมีหน้าที่เก็บน้ำ
6: ค่ะหมายถึงว่ามันจะสามารถดูแลพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอหล่มสักอย่างที่เคยน้ำท่วมอย่างที่เคยอะไรเนี้ยถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถดูแลพื้นที่ที่เคยน้ำท่วมซ้ำซากไหมหรือว่าพื้นที่ที่เคยน้ำแล้งเนี่ยจะมีน้ำทางการเกษตรเพียงพอไหมอย่างนี้ค่ะ
8: ขออนุญาตครับเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งก็อ่างทั้งสามอ่างนี่ก็มีส่วนช่วยได้ทั้งสองอย่างแล้วก็ช่วยกักเก็บน้ำไว
6: ้ค่ะ
8: ได้ส่วนนึงอาจจะไม่ทั้งหมดครับผมช่วยเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำแล้วก็ลดปริมาณน้ำที่จะลงมาท่วมเหมือนเดิมนะครับที่ของทุกปีก็ลดลงไปได้บ้างนะครับอาจจะไม่ทั้งหมดก็ช่วยบรรเทาได้บ้างครับ
6: ก็เป็นทางออกอีกอย่างนึงนะคะเพราะว่าลมสักก็จะมีพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอยู่ไม่กี่ที่อะค่ะก็จะสร้างความลำบากให้กับพี่น้องประชาชนได้พอสมควรเหมือนกันนะคะยิ่งช่วงก่อนหน้านี้เนาะที่มีน้ำไหลทะลักออกมาจากทางตลาดอะไรนะดงตาลที่มีเขื่อนไม่ใช่เขาไม่เรียกเขื่อนเขาเรียกว่าตรงที่กั้นน้ำตรงนั้นอะฝายกั้นน้ำใช่ไหมคะที
8: ่
6: ม
8: ัน
6: แตกลงมานะคะ ที
8: ่ก็
6: ตลาด
8: ครับผมก็เทียบเชิงปริมาณแล้วทุนน้ำยากก็ประมาณสัก40ล้านต
6: ั
8: ดช่องประมาณสัก20ก
6: ็ค่ะ
8: อีกห้วยยางนี่อยู่ด้านโซนล่างไปแล้วนะโซนล
6: ่
8: างไปแล้วครับก็ได้อีกประมาณสัก60ล้านเองครับแต่ปริมาณน้ำเรามานี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ 2-300 ครับ
6: ดูถ้าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำแล้งเป็นหลักนะคะ
8: ครับ
6: ที่มีอ่างไว้เนี่ยนะคะ
8: ช่วงดูแล้งเราก็ยังเอาน้ำในอ่างมาใช้ในแก้ปัญหาเรื่องดูแลงได้แล้วเรื่องการเพาะปลูกของเกษตรกรนะครับ
6: ค่ะตอนนี้ได้ยินว่าอย่างกรณีของอ่างเก็บน้ำที่ป่าแดงนะคะก็เจอปัญหาในเรื่องของปัญหาของตะกอนที่สะสมอยู่ภายในก็ทำให้ความจุใช่ไหมคะตามหลักแล้วถ้ามันมีตะกอนสะสมเยอะๆมันก็จะทำให้ความจุของน้ำลดลงนะคะในกรณีนี้ทางชลประทานจะมีแนวทางแก้ไขหรือว่ามีแผนการดำเนินงานในระยะยาวแบบไหนคะ
8: จริงๆแล้วเรื่องปัญหาตะกอนที่เป็นเรื่องปัญหาตะกอนดินในอ่างเก็บน้ำนะครับเป็นปัญหาระดับโลกทีเดียวนะครับซึ่งกรมชลประทานเองก็ได้ร่วมกับอเมริกานะครับ
6: การ
8: ศึกษาเรื่องนี้พอสมควรนะครับซึ่งการดำเนินการมันมีอยู่สองสามวิธีหนึ่งก็คือขุดลอกนะครับขุดลอกนะครับแล้วก็โดยใช้แมคโครลงไปขุดตอนหน้าแล้งหรือน้ำลดนะครับซึ่งจะทำได้ยากเพราะการขุดเราต้องระบายน้ำออกให้หมดนะซึ่งจะส่งปัญหาหลายด้านทั้งขัดแคลนน้ำทั้งประปาด้วยนะครับแล้วก็วิธีสองคือการดูดเลนนะครับดูดเลนแล้วก
6: ็
8: มาตามท่อมาปล่อยบนฝั่งนะครับมันก็ค่อนข้างจะใช้งบประมาณเยอะอยู่นะครับแล้วก็ที่สาม
6: ด้วยนะคะเรื่องของการดูดเลนเนี่ยเพราะว่าหนึ่งถึงแม้ว่าต้นทุนจะสูงนะคะก็เข้าใจอยู่นะคะแต่ว่าดินเลนจากทางใต้เนี่ยพอมันขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วมันสามารถจะปรับปรุงบำรุงดินในบริเวณรอบข้างนั้นได้ด้วย
8: ครับแต่มันจะส่งผลกับหน้าอ่างเพราะว่าหน้าอ่างนี้แล้วเวลาตอนเราก่อสร้างเราจะมีการบดอัดหน้าดินไว้เพื
6: ่
8: อความสร้างความทึบน้ำมันจะไปส่งทำให้อ่างรั่วอ่างซึมได้ประมาณนี้วิธีที่สามก็คือวิธีการใช้เครื่องฉีดน้ำเป่าเลนแล้วให้มันไหลออกไปตามธรรมชาติครับซึ่งมันก็เป็นวิธีการที่ทำได้น้อยเพราะต้องรอให้น้ำลดอ่างจริงๆมันก็แต่จริงแล้วชลประทานจะออกไปทางเน้นไปทางป้องกันมากกว่าครับป้องกันเช่นไม่อยากให้เกษตรกรลดการบุกรุกป่าประมาณนั้นบุกรุกป่าปลูกพืชบนภูเขาซึ่งทำให้หน้าดินมันชะล้างลงมานะครับไม่ให้แล้วก็วิธีการป้องกันมาให้มันไหลลงอ่างก่อนที่ไหลลงอ่างเช่นไปทำฝายเล็กๆไว้กั้นแล้วไปขุดลอกในลำน้ำเดิมซ
6: ึ่
8: งจะทำได้ง่ายกว่าประมาณนั้นครับซึ่งเป็นแผนในอนาคตจริง
6: ๆอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงเอาก็ไปไม่ไกลนะคะ พอดีเคยเห็นจากในคลิปที่ต่างประเทศเขามีวิธีการลดการระเหยของน้ำเวลามันเกิดการแล้งจัดๆหรือว่าน้ำอากาศร้อนจัด1 2ฝนไม่ตกแล้วเราจำเป็นต้องมีน้ำที่อยู่ในอ่างหรือในบริเวณอ่างเก็บน้ำให้เยอะเนี่ยเขาใช้ลูกบอลเคยเห็นไหมคะที่อยู่ในคลิปอ่ะมันจะเป็นบอลที่จะเข้าไปป
8: ิ
6: ดหน้าเขาเรียกอะไรนะคะลองเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังนะคะเราก็ เขาเรียกบอลที่
8: บอลพลาสติกที่เขาใช้ลอยน้ำผิวน้ำก็เหมือนเราหล
6: ัก
8: การมันก็เหมือนคล้ายๆเราเอาพลาสติกไปคุมน้ำคุมดินไว้
6: เพื่อลดการระเหย
8: นะครับผมเหมือนที่ชาวบ้านเอาพยายามไปคุมหน้าดินเพื่อปลูกพืชคล้ายๆกันนะครับเพื่อเก็บความชื้นไว้ในดิน
6: มันช่วยได้ไหมคะอย่างเงี้ย
8: ช่วยได้บางส่วนครับไม่ได้ทั้งหมดแต่บ้านเราช่วยได้น้อยเพราะว่าเราเป็นเมืองร้อนมันอากาศการระเหยมันสูงครับแต่บ้านเขาเป็นเมืองหนาวครับเขาสูญเสียไม่เยอะครับย
6: ัง
8: ไงของเรามันก็ความสูญเสียมันจะเยอะกว่าครับซึ่งไม่คุ้มประการที่จะเอาวันแดดมาคำบ้านเราครับ
6: ค่ะเหตุที่ถามแบบนี้ก็เพราะว่าเราหน่อยเห็นว่าตอนนี้ธรรมชาติเราเพิ่งพาธรรมชาติอยู่ใช่ไหมคะธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเมื่อก่อนฝนเขาเรียกตามภาษาชาวบ้านว่าฝนตกต้องตามฤดูกาล อันนี้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลตกยังไงที่ไหนก็ไม่รู้ไปเรื่อยไปเรื่อยเลยคือมากก็มากเกินเข้าบ้านบ้างเป็นเลนเป็นโคลนไปบ้างพอหน้าแล้งแทนที่น้ำเยอะนะแต่กลับพอหน้าแล้งไม่มีน้ำสำหรับการเกษตรท่านหัวหน้าทางฝ่ายจัดสรรน้ำนี่มองยังไงคะ
8: หมายถึงช่วงฝนใช่ไหม
6: ค่ะ
8: ช่วงฝนปัจจุบันก็ฝนตกด้วยภาวะเอลนีโญหรือเปล่าคุณท่านเพราะว่าบางทีช่วงนี้ฝนตกมัน
6: ตกแปลก
8: ตกไปแล้วลักษณะเกิดเรนบอมมันอย่างที่ชนแดนเมื่อกี้ก็น้ำท่วมอยู่ที่เดียวประมาณแล้วก็ที่หนองไผ่
6: ช
8: ล
6: บุรีไง
8: ครับหนองไผ
6: ่เรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรบ้างนะคะถ้าเกิดว่าในช่วงหน้าแล้งหน้าร้อนเนี่ยนะคะไม่มีน้ำเกษตรกรในหมู่บ้านไม่พอทำนาหรือว่าทำประปาหมู่บ้านเนี่ยค่ะถ้าจะขอในเรื่องของการรับการสนับสนุนเป็นเครื่องสูบน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะขอได้จากทางโครงการได้ช่องทางไหนบ้างคะ
8: ในเรื่องการขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำนะครับ
6: ค่ะ
8: ก็สามารถขอผ่านมาทางท้องถิ่นได้เลยครับหรือทางจังหวัดนะครับหรือเข้าไปขอโดยตรงที่โครงการชลประทานเพชรบูรณ์เลยก็ได้ครับผมที่อ่างเก็บน้ำห้วยประแดงครับผมก็มีเข้าไปขอโดยตรงที่ทำงานเลยนะครับ
6: ออ
8: ฟฟิศเลยครับ
6: ปกตินะทุกปีเคยมีขอไหมคะ
8: ช่วงแล้งปีที่ผ่านมามีที่ตำบลชอนภัยนะครับขอสนับสนุนตรงโรงเรียนสักแห้งหลังโรงเรียนสักแห้งนะครับสูบน้ำจากแม่น้ำประสับไปเติมในคลองนะครับเพื่อทำประปานะครับ
6: ค่ะถ้าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยถ้าเกิดว่ามีความแล้งเกิดขึ้นฤดูแล้งเกิดขึ้นเนี่ยเอาเรื่องของน้ำประปาก่อนน้ำประปาเนี่ยอย่างในทุกๆปีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาทุกท่านเลยจะพูดถึงเรื่องของน้ำเพื่อการบริโภคเป็นหลักน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นหลักถ้าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์มันแล้งจริงๆเนี่ยตรงไหนที่มีปัญหามากที่สุดคะ
8: ตรงที่มีปัญหาเรื่องน้ำประปาใช่ไหมก็มีที่หนองไผ่ครับหนองไผ่วิเชียรและสีเทพนะครับผมซึ่งปกติแล้วทางประปาจะขอให้ทางชุมชนสนับสนุนเรื่องน้ำดิบ
6: ค่ะ
8: แต่เส้นทางการจัดการน้ำมันค่อนข้างยากเพราะว่าเราต้องส่งน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำคลองลำกงลงมาตามลำน้ำธรรมชาติเดิมเขาเรียกคลองลำกงนะกว่าจะมาถึงแม่น้ำประสักซึ่งจุดสูบเขาอยู่ตรงปากแม่น้ำประสักพอดีซึ่งระยะทางประมาณ20กว่าโลก
6: ็
8: ต้องผ่านฝายอีก3ฝายแล้วต้องผ่านเกษตรกรมาอีกเพราะว่า
6: เดี๋ยวมีแอบ
8: ไม่พูดดีกว่า
6: เดี๋ยวโดนเจาะยาง
8: การผม
6: ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าในช่วงไหนเนี่ยถ้ามีประกาศจากทางจังหวัดมาเป็นการขอความร่วมมือว่าน้ำที่ส่งไปเนี่ยเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาเนี่ยนะคะก็คงจะต้องขอความร่วมมือ เนาะทางท้องถิ่นก็ดีนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยท่านก็ต้องประกาศให้ลูกบ้านท่านทราบนะคะเวลาเราไปผ่องถ่ายน้ำมาเนี่ยถ้ามันเยอะจนเกินไปมันก็จะไปลำบากตรงปลายน้ำใช่ไหมคะ
8: ก็ก่อนจะส่งน้ำมาเราก็ต้องประชาสัมพันธ์ก่อน
6: ค่ะ
8: ให้เข้าใจแต่มันก็ยังมีบางรายที่เขาอาจจะไม่ได้รับสื่อเราก็อาจจะทำไปโดยไม
6: ่รู้ทำไม่ถึงการ
8: กับ
6: อ
8: นันต์ครับ
6: แล้วก็เราก็ใช้คำคู่คำรู้ทำไม่ถึงการนะคะแต่ถ้ารู้ถึงการแล้วยังทำได้มีโทษไหมคะมีการปรับไหมคะเรื่องไงคะ
8: ก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นก็มีให้ทางท้องถิ่นหรือทางฝ่ายปกครองในพื้นที่จัดเตือนกันไปครับผม
6: ค่ะพูดถึงเรื่องของการขอฝนบ้างค่ะเห็นว่าทางหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำเนี่ยเคยให้ข้อมูลเคยมีข้อมูลนะคะว่าการขอฝนหลวงนี่ก็ต้องมีหลักเกณฑ์มีอะไรบ้างคะอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างถ้าเราจะต้องขอฝนหลวงนะคะในฤดูแล้งหรือมันไม่มีฝนมันไม่พอน้ำ
8: ไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรครับ
6: ค่ะ
8: ก็ตามปกติแล้วเนี่ยเราจะติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างอยู่ตลอดนะครับซึ่งหากน้ำมีปริมาณต่ำ

0: ทำเรื่องขอผ่านจังหวัดมานะครับทำผ่านเกษตรและพันธุ์จังหวัดแล้วก็จังหวัดทางเกษตรและพันธุ์จังหวัดเสนอไปที่ศูนย์ฝนหลวงภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเข้ามาซึ่งก็ได้สอบถามไปทางศูนย์บอกว่าทางศูนย์สวอกได้แจ้งมาแล้วนะครับเขาก็ช่วงที่ผ่านมาก่อนที่ฝนจะตกหนักก็มีการบินกันอยู่หลายรอบเหมือนกันช่วงนั้นฝนขาดช่วงนะครับช่วงฝนแรงก็ทำการเครื่องบินกันอยู่หลายครั้งนะครับซึ่งได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะครับก็อย่างเช่นว่าแหละครับจะได้ผลหรือไม่ได้ผลมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของข้างบนนะของบนเมฆก้อนเมฆแล้วก็อันนี้ก็อยู่ที่ว่าทางฝนหลวงเขาเป็นคุณพิจารณานะครับเป็นฝ่ายที่นะว่าเขาจะปฏิบัติการเมื่อไหร่เขาก็ต้องดูสภาพเมฆสภาพฝนสภาพอากาศข้างบนก่อน
1: ค่ะดูทั้งสภาพอากาศดูทั้งแรงลม
0: ครับผม
1: แรงลมด้วยนะคะก็มีส่วนประกอบในเรื่องของการขอฝนหลวงปีที่แล้วเรามีการขอทำฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์บ่อยไหมคะ
0: ปีที่แล้วก็บ่อยอยู่นะครับตามที่บอกเมื่อกี้นะครับรู้สึกว่าจะหลายรอบอยู่ครับผม
1: แต่ปีนี้น่าจะบ่อยกว่าปีที่แล้วแล้วทีนี้ค่ะมีการคาดการณ์ไว้ไหมคะว่าเราจะต้องมี
0: ปีหน้า
1: ค่ะปีหน้าเนี่ยค่ะปีที่กำลังจะถึงเนี่ยค่ะ
0: ก็คาดการณ์ไว้ช่วงแรกก่อนที่ฝนจะมาช่วงวันที่17-18ที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็คาดการณ์ไว้มันมีหลายอ่างที่มันต่ำกว่าเกณฑ์ก็คาดว่าจะขอสนับสนุนฝนหลวงเหมือนเดิมครับจะใหดินปฏิบัติการเหนือพื้นที่อ่างเก็บน้ำนะครับเพื่อเติมน้ำในอ่างนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็ได้อานิสงส์ด้วยนะครับความชุ่มฉ่ำ
1: คลายร้อนกันไปนะคะ
0: ครับผม
1: อ่างเก็บน้ำไหนที่บอกว่าต่ำกว่าเกณฑ์บ้างคะ
0: อ่างเก็บน้ำห้วยท่าพลนะครับห้วยท่าพลปัจจุบันมีอยู่36%นะครับช่วงก่อนที่ฝนจะมากันยาเมื่อกี้นะครับมีแค่25%ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ขาดแคลนน้ำเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้น้ำขึ้นมาอีกประมาณ10%กว่า11%นะครับ36%
1: แต่ก็ยังต่ำกว่าเกณฑ์
0: ก็ยังต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ครับ
1: เกณฑ์นี่อยู่ที่ไหนคะ
0: เกณฑ์นี่อยู่ที่80ครับ
1: โอ้โหแล้วก็กำลังจะหมดหน้าฝนแล้วด้วยตุลานี้ตกไม่ทันแน่แล้วมีที่ไหนคะ
0: ก็มีชุนใหญ่ครับชุนใหญ่ที่ก็อยู่ในใกล้ๆเกณฑ์59%ก็เกณฑ์จริงๆก็อยู่ระหว่าง60-80นี่นะครับผม
1: ค่ะ
0: 80ครับก็แต่ว่าชุนใหญ่นี่ก็อยู่ใกล้ๆอยู่ในเกณฑ์ที่จะบริหารจัดการน้ำเพียงพอได้
1: ไม่หนักเท่าทางท่าพลนะคะอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพลนะคะมีที่เพิ่มเติมไหมคะ
0: เพิ่มเติม
1: มีอีกไหมคะ
0: มีอีกไหมก็มี
1: อย่างของป่าแดงบ้านเราล่ะคะ
0: ป่าแดงบ้านเราก็อยู่ในเกณฑ์นะตอนนี้ป่าแดงบ้านเราอยู่ที่17 ล้านนะครับ17 ล้านคิดเป็น92%ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับดีเลยทีเดียวครับ
1: ดีเลยทีเดียวก็ไม่ลำบากมากนักนะคะแต่ก็จะทางห้วยท่าพลนะห้วยท่าพลนี่ยังไม่ถึงครึ่งของปีที่แล้วเลย
0: ครับผม
1: ของปริมาณน้ำที่ควรจะเป็น
0: นี่ก็นะคะท่าพลนี่ส่วนปริมาณน้ำน้อยติดต่อกันมา3-4 ปีแล้ว
1: เหตุนี่พอบอกได้ไหมคะว่ามันนอกเหนือจากเรื่องของฝนตกน้อยแล้วเนี่ย
0: ฝนตกน้อยเหรอน่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่รับน้ำฝนนะครับมันไม่ได้แผ่เป็นวงกว้างแต่มันยาวทำให้พื้นที่น้ำฝนมันแคบแคบลงนะครับซึ่งปีที่แล้วสื่อว่ามีฝนตกดินโคลนถล่มข้างอ่างมากคนเลยนะครับแต่น้ำไม่ลงอ่าง
1: แต่น้ำไม่ลงอ่าง
0: เพราะมันคนละร่องกันคนละร่องน้ำกัน
1: ไม่ฉลับลงเลย
0: ไม่ฉลับเลยครับ
1: นะคะ
0: ก็เลยไปติดตามข่าวไปลงพื้นที่ดูอ้าวแล้วน้ำฝนตกดินโคลนถล่มใกล้ๆอ่างแต่น้ำในอ่างไม่มี
1: อย่างนี้เราจะมีในระยะยาวเราจะมีทางแก้ไขในการแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะหรือว่าก็
0: ตอนนี้ก็ต้องพึ่งฝนหลวงอย่างเดียวครับตอนนี
1: ้
0: เราก็ต้องขอสนับสนุนฝนหลวงดินในพื้นที่ให้บ่อยขึ้นประมาณนั้นครับ
1: ค่ะอยากจะให้หัวหน้านะคะแล้วก็น้องวิศวกรชลประทานค่ะคุยกับพี่น้อง

0: างพื้นที่อย่างแถวน้ำร้อนห้วยใหญ่หรือว่าแถวดงมูลเหล็กเนี้ยค่ะให้ได้มีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งน้ำกันนะคะยังไงดีคะ
1: อ๋อในเรื่องนี้เราได้มีการลงพื้นที่นะครับจริงๆเราก็มีกลุ่มผู้ชำนาญชลประทานอยู่ในนั้นต่างๆเนาะของห้วยใหญ่นะครับห้วยใหญ่อาจจะน้ำห้วยใหญ่นะซึ่งน่าจะอยู่ในโซนในการคือถ้าจะใช้น้ำจากอ่างแก่น้ำห้วยใหญ่นะครับซึ่งเรื่องการดูแลเรื่องอ่างเนี่ยก็ผมว่าเกษตรกรหรือประชาชนในพื้นที่ก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับอยู่แล้ว
0: ครับ
1: รวมทั้ง อีกเรื่องหนึ่งคืออยากให้ดูแลเรื่องการจัดน้ำในพื้นที่ในอ่างนะก็อยากให้จับกันโดยแบบยังไงใช้เครื่องมือที่เหมาะสมนะครับไม่จับปลาเล็กเกินไปประมาณนั้นครับแล้วก็เหลือพื้นที่บริเวณหน้าอ่างไว้สักนิดเพื่อให้ปลาได้ขยายพันธุ์มีแหล่งในการเพาะพันธุ์นะครับ
0: ค่ะนี่ต้องฝากไปทางท่านประมงนะคะ ฝากท่านประมงด้วยนะคะว่าให้ดูแลในเรื่องของการกวดขันนะคะเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำนะคะในบริเวณต่างๆนะคะสำหรับชาวบ้านที่ควรติดตามข้อมูลของแม่น้ำป่าสักเราจะติดตามได้จากทางช่องทางไหนของทางชลประทานเพชรบูรณ์เนี่ยสะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดคะ
2: ติดต่อทางศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่างค่ะก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะขึ้นเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ฟังรายการถึงวิธีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าแล้วก็ความมั่นคงทางด้านน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์3-5 ปีข้างหน้าเอาใกล้ๆก่อนนะคะ10ปียาวไปเชิญค่ะ
1: ในเรื่องการใช้น้ำจริงๆแล้วมันก็แบ่งเป็น2ภาคทั้งภาคเกษตรแล้วก็อุปโภคบริโภคนะคร
0: ับในครัวเรือน
1: ก็น้ำประปานั่นแหละผมก็ต้องให้ตระหนักว่าเราคิดว่าน้ำเราอาจจะมีเยอะนะครับมีเยอะแต่ยังไงก็อยากให้ใช้น้ำกันอย่างรู้คุณค่าประหยัดนะครับประหยัดน้ำครับไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งกันนะครับรวมทั้งใช้น้ำให้เหมาะสมเกี่ยวกับการปลูกพืชนะครับปลูกพืชปีไหนน้ำน้อยก็ควรจะปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชครับรวมทั้งอนาคตข้างหน้านะครับเรามีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมอาจจะมีโรงงานอะไรเข้ามามากขึ้นนะครับก็อยากให้เกษตรกรหรือชาวบ้านหน่อยตระหนักรู้แล้วก็เป็นหูเป็นตาให้ส่วนทางภาครัฐไปด้วยอีกแรงนึงนะครับก
0: ็
1: ฝากไว้ด้วยครับผม
0: ค่ะถามทางวิศวกรชลประทานด้วยนะคะคุณสุพางค่ะการวางแผนการใช้น้ำนะคะของทางโครงการชลประทานในฐานะวิศวกรที่ทำเขียนแผนเนี่ยมีอะไรจะแนะนำคุณผู้ฟังบ้างไหมคะในเรื่องของการเขียนแผนนะคะปกติเราเขียนแผนใช่ไหมคะเป็นตัวโครงการใช่ไหมคะมีอะไรที่พอที่จะแนะนำชาวบ้านได้บ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้น้ำเนี่ยค่ะใช้น้ำอย่างประหยัดใช่ไหมคะหรือว่ามีแผนการใช้น้ำของทางชลประทานเนี่ยเป็นก็มีทั้งน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
1: ครับผมก็พอดีน้องก็อยู่ฝ่ายแผนงานก่อสร้างงานปรับปรุงเลยก
0: ็ต้องถามใช่ไหมว่าถ้าเขื่อนแตกต้องถามว่าเขื่อนแตกไม่ต้องทำยังไงใช่ไหมคะเอาเราสังเกตว่าจะเขื่อนจะพังเนี่ยทำยังไงคะเราเป็นชาวบ้านเนี่ยเราไปดูปีนี้น้ำเยอะเลยวิเขื่อนมันจะถ้าทำท่าจะไม่ไหวแล้วมันจะมีลักษณะแบบไหนคะ
2: ก็อาจจะมีในส่วนของรอยแตกรอยร้าวบริเวณสันอ่างแล้วก็บริเวณลาดอ่างอะค่ะว่ามีน้ำซึมไหมมีตาน้ำมีอะไรไหมอันนั้นก็อาจจะบ่งบอกว่าอ่างแบบเขาเรียกว่าอะไรคะความมั่นคงของอ่างมีผลกระทบแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะไปตรวจสอบดูทั้งอ่างเก็บน้ำทั้งเขื่อนอย่างนี้ไปปีละกี่ครั้งหรือมีแผนงานไปลงพื้นที่ยังไงคะ
2: มันจะมีในส่วนของความปลอดภัยเขื่อนอะค่ะของสำนักก็คือจะมาดูตลอดอยู่แล้วค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ยิ่งถ้าเราเหมือนก็ว่าเป็นเจ้าหน้าที่เจอว่ามีจุดตรงนี้คือแจ้งไปแล้วเจ้าหน้าที่จากสำนักก็คือจะมาช่วยเราตรวจสอบอีกทีนึงค่ะ
1: ขออนุญาตต้องฟังเนาะจริง เรามีการตรวจกันทุกเดือนนะ
2: ใน
1: งานในงานทุกเดือนครับทุกเดือนแล้วก็มี
0: คือดูหนังเยอะค่ะ
1: มีเจ้าที่ประจําอ่างนะครับก็เราจะตรวจสอบด้วยสายตากันทุกเดือนแล้วก็รายงานไปที่สํานักสํานักงานงานนิคมทุกเดือนอยู่แล้วครับผมเรียกว่าเกี่ยวกับการสอบไฟเขื่อนนะครับนอกจากด้วยสายตาแล้วเราก็มีเครื่องมือที่ประจําอ่างอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ครับเราก็จะรายงานไปอยู่แล้วครับผม
0: นะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะทางคุณมงคลจันดัดนะคะหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานนะคะคุณสุภางผู้ชัยค่ะวิศวกรชลประทานปฏิบัติการนะคะที่ได้มาให้เกียรติมาร่วมรายการผู้ว่าผู้ประชาชนในวันศุกร์นี้นะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ ค่ะดิฉันพรสวรรค์อุทัยวงศ์นะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะติดตามรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนได้ใหม่ทุกวันศุกร์นะคะ 6:00 น.หลังข่าวสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลก
1: ผู้นำสหรัฐและจีนพบหารือกันที่ทำเนียบขาวของสหรัฐท่ามกลางประเด็นด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในประเภททีมศิลปะการบังคับม้าศึกกีฬาเอเชียนเกมวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้น
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้แก่เพชรบูรณ์นครราชสีมานครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
3: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศและทางภูมิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับ
2: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์